รตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวบันเทิงสเปกต้นชั่วโมงกับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลค่ะในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่ว

ประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีจัดคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขรุ่นที่46เพื่อเติมพลังบวกและผ่อนคลายใจให้พุทธศาสนิกชนที่ได้เข้าร่วมโครงการค่ะระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่ผ่านมาณศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขรุ่นที่46เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้หยุดพักกายพักใจจากการทำงานมาร่วมฝึกฝนอบรมตนเองผ่านการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและค้นพบความสุขที่แท้จริงจากภายในโดยตลอดระยะเวลา3วัน2คืนผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกิจกรรมหล่อหลอมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ร่มรื่นเงียบสงบและเป็นสัปปายะทั้งการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาฝึกการวางใจหยุดนิ่งตามหลักวิชาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดและผ่อนคลายความเหนื่อยล้านอกจากนี้ยังได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นและร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทั้งยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ที่สลับสับเปลี่ยนมาเทศสอนในหัวข้อที่เข้าใจง่ายสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงทั้งยังได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ในช่วงเช้าเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและสั่งสมเสบียงบุญร่วมกันด้วยความเบิกบานใจซึ่งการจัดคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขประสบความสำเร็จและจัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจนถึงรุ่นที่46เนื่องจากผู้ที่เคยผ่านการอบรมในรุ่นก่อนๆต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าการมาปฏิบัติธรรมที่นี่ช่วยลดความเครียดจากการทำงานและการใช้ชีวิตช่วยให้จิตใจนิ่งสงบและมีความสุขกับสิ่งรอบตัวมากขึ้นซึ่งถือเป็นการเติมพลังบวกให้ชีวิตได้อย่างเต็มที่และมีพลังใจในการกลับไปดำเนินชีวิตและเข้าใจวิธีการทำสมาธิอย่างถูกต้องมากขึ้นค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระสมุระวีปอเหมาธรรมทิโตท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมุทิตาสการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะหลวงพ่อธรรมชโยและนำกราบหลวงพ่อธรรมชโยโดยพร้อมเพรียงกันจากนั้นเป็นพิธีถวายอุปกรณ์สื่ออาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมโดยมีกัลยาณมิตรก้านแก้วอินทรประดิษฐ์และกัลยาณมิตรมณีไลจันทราศีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายคิลานเพศาสตร์โดยมีกัลยาณมิตรจินดาและกัลยาณมิตรสุซาดาสุทธาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรเกศแก้วพระเมืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายทิพยมาลาโดยมีกัลยาณมิตรโอวิทกัลยาณมิตรบวนและกัลยาณมิตรจัสมีนลูเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีพร้อมทั้งได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำใจให้หยุดนิ่งซึ่งเป็นต้นทางแห่งความสุขความสำเร็จพร้อมสนับสนุนให้ทุกคนทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้แสงสว่างแก่โลกค่ะ

ที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรม Full Moon Meditation กิจกรรมนั่งสมาธิและจุดประทีปในคืนพระจันทร์เต็มดวงค่ะสำหรับการจัดกิจกรรม Full Moon Meditation ในครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมณสถานที่จริงและเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์รวมกว่า30ท่านและมีผู้เข้าร่วมใหม่จำนวน5ท่านซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนแห่งความสุขและความประทับใจโดยพิธีกรได้กล่าวทักทายและต้อนรับผู้เข้าร่วมทุกท่านอย่างอบอุ่นซึ่งสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางมาถึงวัดแม้จะเป็นช่วงค่ำคืนแต่บรรยากาศกลับเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความปรารถนาดีที่มีให้แก่กันจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์แดเนียลธรรมรโกได้แนะนำวิธีการนั่งสมาธิอย่างง่ายเพื่อให้ทุกท่านสามารถทำความเข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและผ่อนคลายนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้นำทุกท่านร่วมพิธีจุดประทีปรวมใจน้อมนำแสงสว่างไว้ที่ศูนย์กลางกายพร้อมแผ่เมตตาและส่งต่อความปรารถนาดีไปสู่มวลมนุษยชาติเพื่อให้แสงแห่งความดีงามขยายวงกว้างออกไปสู่ชาวโลกหลายท่านได้สัมผัสถึงความสงบภายในและพลังแห่งความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการหยุดใจค่ะในช่วงท้ายของกิจกรรมทุกท่านได้ร่วมกันเวียนเทียน3รอบเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งที่วัดและผ่านระบบออนไลน์ได้พูดคุยซักถามข้อสงสัยและข้อแนะนำในการปรับใจเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและพลังของสมาธิซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลายท่านได้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าบรรยากาศคืนพระจันทร์เต็มดวงช่วยให้เข้าถึงสมาธิได้ง่ายขึ้นและรู้จักผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าสะสมมาตลอดสัปดาห์ซึ่งกิจกรรม Full Moon Meditation นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความสงบความสุขและความประทับใจผู้เข้าร่วมหลายท่านแสดงความสนใจที่จะกลับมาร่วมกิจกรรมอีกในโอกาสต่อไปด้วยค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกับปาวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrighttoworld.com ค่ะขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวาระฉลองเมืองยะลา235ปีในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปณถนนสุขยางข้างสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-907-2323และ094-867-7437ค่ะขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญในแต่ละศูนย์ที่ได้จัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

บุญเป็นเครื่องสนับสนุนในการเดินทางไกลข้ามสังสารวัฏไปสู่จุดหมายปลายทางคืออมตะมหานิพพานบุญเท่านั้นเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้เราได้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายบุญกุศลเป็นเครื่อง

สำคัญที่สุดที่เราจะต้องสั่งสมเอาไว้เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีโอกาสในการสร้างบุญสร้างบารมีแล้วเนี่ยก็จงอย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปอย่างน่าเสียดายเพราะบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของเราทั้งในโลกนี้และโลกหน้าบุญจะสนับสนุนให้เราได้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้บรรลุจุดหมายปลายทางไปถึงที่สุดแห่งธรรมดังนั้นให้รีบขวนขวายในบุญกุศลกันนะจ๊ะมีวาระพระบาลีที่ปรากฏในสังยุตตนิกายสคาถวรรคว่าโลกคือหมู่สัตว์อันจราและมรณะเผาแล้วควรนำโภคทรัพย์สมบัติออกด้วยการให้ทานเพราะทานวัตถุที่บุคคลให้แล้วได้ชื่อว่านำออกดีแล้วทานวัตถุที่บุคคลให้แล้วย่อมมีสุขเป็นผลส่วนที่ยังไม่ได้ให้โจรยังปล้นไปได้ไฟยังไม่ได้หรือสูญหายได้ผู้มีปัญญารู้ชัดดังนี้แล้วควรใช้สอยและให้ทานสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อเกิดมาแล้วล้วนถูกไฟคือความแก่ความเจ็บและความตายเผาลนอยู่ทุกอนุวินาทีแม้เราจะไม่สามารถหลบหนีพ้นแต่เราทุกคนก็สามารถขนสมบัติที่หามาได้ด้วยความยากลำบากนี้น่ะให้ติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปได้แต่ต้องทำให้ถูกหลักวิชาวิชาไปฝากธนาคารหรือฝังดินเอาไว้นะจ๊ะคือต้องตัดความตระหนี่บริจาค

ณฝ่ายตรงข้ามให้ได้ภายในระยะเวลาสั้นเพราะถ้าปล่อยให้การศึกยืดเยื้อเรื้อรังกำลังพลก็จะอ่อนเปรี้ยเสบียงก็จะร่อยหลอและความแพ้ก็จะตามมาการนำศึกสงครามของชีวิตในสังสารวัฏเพื่อต่อสู้เอาชนะกิเลสที่มาครอบงำจิตใจก็เช่นเดียวกันจะต้องมีการตระเตรียมเสบียงคือสั่งสมบุญให้ถึงพร้อมมีเป้าหมายมีกุศโลบายในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จในเวลาสั้นด้วยความไม่ประมาทตามแนวพุทธวิธีเราถ้าหากปล่อยชีวิตให้ดำเนินไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายไร้การตระเตรียมเสบียงหากเสบียงบุญล่อยหลอก็เกิดภพชาติต่อไปเมื่อไม่มีสมบัติให้ใช้ชีวิตก็อัตคัดขัดสนหาเช้ากินค่ำบางคนจำต้องไปขอทานเขากินก็มีฉะนั้นพวกเราทุกคนอย่าได้ประมาทในชีวิตนะจ๊ะให้รีบสั่งสมความดีทุกๆวันจึงจะสามารถพิชิตสมรภูมิชีวิตในสังสารวัฏได้เหมือนดังชีวิตที่ผกผันจากเป็นคนยากจนอดมื้อกินมื้อกลับพลิกผันชีวิตให้เป็นผู้มีสมบัติมากมายก่ายกองในภพชาติปัจจุบันแล้วก็ล่ำรวยข้ามชาติได้ในอดีตการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะมีพระขีณาสพ 20,000 รูปเป็นบริวารแต่เสด็จไปกรุงพาราณสีเพื่อโปรดเหล่าเวนยสัตว์พวกชาวเมืองรู้ว่าพระบรมศาสดาเสด็จมาโปรดก็กำหนดกำลังทรัพย์ของตนเองว่าจะทำบุญกับภิกษุสงฆ์เนี่ยกี่รูปดีเพราะมีมากถึง 20,000 รูปบางคนมีทรัพย์ไม่มากก็รวมกัน8คนบ้าง10คนบ้างได้ถวายอาคันตุกะทานด้วยความปีติเบิกบานต่อมาวันหนึ่งหลังจากเสร็จภัตตกิจพระบรมศาสดาก็ได้ทรงทำอนุโมทนาว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายคนบางคนในโลกนี้คิดว่าเราให้ของของตนเท่านั้นก็เพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลาชักชวนคนอื่นเมื่อคิดเช่นนี้เนี่ยจึงให้ทานด้วยตนเองเท่านั้นไม่ชักชวนผู้อื่นบุคคลนั้นก็ยอมได้โภคสมบัติไม่ได้บริวารสมบัติในที่ที่ตนไปบังเกิดบางคนชักชวนผู้อื่นแต่ตัวเองไม่ยอมบริจาคผลบุญบังเกิดขึ้นก็จะได้บริวารสมบัติเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ได้โภคสมบัติรวยบริวารแต่ขาดแคลนทรัพย์สมบัติบางคนเป็นคนตระหนี่ทั้งตัวเองก็ไม่ยอมให้ทานและก็ไม่ชักชวนคนอื่นจะไปบังเกิดภพภูมิไหนก็ไม่ได้โภคสมบัติทั้งไม่ได้บริวารสมบัติต้องเป็นคนมีชีวิตอยู่อย่างอัตคัดขัดสนเป็นคนกินเดนคนอื่นแต่บางคนเป็นผู้มีปัญญารู้คุณค่าของทานว่าคือเสบียงสำหรับเดินทางไกลในสังสารวัฏอย่างแท้จริงจึงให้ทานด้วยตัวเองแล้วก็ขยันชักชวนผู้อื่นให้มาร่วมบุญเขาจะยอมได้รับอานิสงส์ใหญ่คือได้ทั้งโภคทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติในที่ที่ตัวเกิดแล้วนมดิท่านหนึ่งนั่งในธรรมสภาได้ฟังอนุโมทนาคาถานั้นแล้วก็สอนตัวเองว่าบัดนี้เราจะทำสมบัติทั้งสองอย่างให้บังเกิดขึ้นกับตัวเราจึงคลานกันไปถวายบังคมพระบรมศาสดาท
ทูลนิมนต์ว่า

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพรุ่งนี้นะขอพระองค์โปรดทรงรับภิกษาของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสถามว่าต้องการภิกษุเท่าไหร่ล่ะด้วยความศรัทธาอยากจะได้บุญใหญ่แม้รู้ว่าลำพังตัวเองไม่มีทรัพย์พอที่จะเลี้ยงพระได้ถึง 20,000 รูปแต่ก็อาศัยแรงกายและกำลังสติปัญญาว่าถ้าหากไปเที่ยวชักชวนคนอื่นให้มาร่วมบุญก็จะสามารถเลี้ยงพระได้หมดทุกรูปจึงทูลว่าขอนิมนต์หมดทั้ง 20,000 รูปเมื่อพระบรมศาสดาทรงรับนิมนต์แล้วหนุ่มคนนี้ก็รีบกลับเข้าไปในหมู่บ้านเที่ยวเดินบอกบุญเพื่อนๆให้มาร่วมกันถวายมหาสังฆทานชาวเมืองกับปวารณาร่วมถวาย10รูปบ้าง20รูปบ้าง100รูปบ้างตามกำลังฐานะของตัวเองบางคนเลี้ยงคนเดียวไม่ไหวก็รวมกันเป็นกลุ่มขอรับเลี้ยงพระถึง500รูปนมมันดิตผู้เป็นต้นบุญก็จัดคำบวรณาของแต่ละคนเอาไว้ในบัญชีบุญจะได้รู้ว่าครบ 20,000 รูปหรือยังไม่ยังไม่ครบก็เที่ยวชักชวนไปเรื่อยในสมัยนั้นในกรุงพาราณสีมีชายคนหนึ่งแล้วก็ชื่อว่ามหาทุคตะเพราะความเป็นผู้ยากจนมากยากจนกว่าใครทั้งหมดในเมืองประมาณเขาและภรรยาต้องไปขออาหารเหลือเดนที่ชาวบ้านกำลังจะเททิ้งนำมากินประทังชีวิตเมื่อบัณฑิตผู้มีใจงดงามเดินผ่านมาพบเข้าก็บังเกิดความกรุณาอยากจะให้เขาพ้นจากความยากลำบากจึงได้บอกเรื่องที่ตนนิมนต์พระไว้แล้วก็ชักชวนให้มหาทุคตะรับเป็นเจ้าภาพเลี้ยงพระสักรูปหนึ่งมหาทุคตะก็ปฏิเสธเพราะว่าตนเองน่ะยากจนเข็นใจขนาดนี้เนี่ยต้องขอเขากินแทบทุกวันจะถวายทานกันได้อย่างไรแต่บัณฑิตยอดกัลยาณมิตรก็ไม่ละความพยายามยังชักชวนต่อไปว่าสหายคนในเมืองนี้เนี่ยต่างก็ร่ำรวยมั่งคั่งไม่ต้องทำงานหนักก็ได้เงินทองมากมายเพราะเขาทำบุญมาดีส่วนท่านยากจนอยู่เช่นนี้เนี่ยเพราะไปคอยทานจงรีบทำบุญเถิดมหาทุคตะแม้จนทรัพย์แต่ไม่อับจนปัญญาในวันนั้นบุญเก่าตามมาทันส่งผลให้เกิดปัญญาได้คิดว่าที่เราอดอยากยากจนอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะความตระหนี่ของเราแท้ๆดังนั้นวันนี้เราจะต้องทำบุญใหญ่ให้ได้จึงตอบตกลงรับเลี้ยงพระภิกษุ1รูปทันทีทั้งที่ยังไม่รู้ว่าจะหาเงินมาจากไหนเพื่อไปซื้ออาหารมาเลี้ยงพระแต่สายใจถึงทำไปก่อนส่วนว่าเขาจะทำความปรารถนาของตัวให้สำเร็จหรือไม่อย่างไรเนี่ยคงต้องมาติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ต่อนะจ๊ะเราก็จะได้เห็นว่าการตัดสินใจที่จะทำความดีมีส่วนอย่างสำคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนเราได้ตราบเท่าที่ท้องฟ้ายังกว้างใหญ่แผ่นดินยังสูงอยู่เราจะต้องยืนหยัดสู้ต่อไปกำลังใจนะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราฝ่าฟันอุปสรรคไปได้กำลังใจยิ่งใช้ก็ยิ่งมีใช้เท่าใดก็ไม่หมดสักทีแม้สภาวะเศรษฐกิจจะขาดความคล่องตัวแต่เราต้องยกใจให้สูงเข้าไว้ปัจจัยที่จะนำมาทำบุญอาจ

ากแต่ขอให้มีใจใหญ่มากด้วยศรัทธามีความเลื่อมใสเต็มเปี่ยมเพียงแค่มีจิตเป็นกุศลก็ได้บุญกันแล้วเพราะฉะนั้นให้ลูกๆทุกคนหมั่นนึกคิดเรื่องดีๆและก็หมั่นสร้างความดีกันทุกๆวันชีวิตของเราก็จะได้สมบูรณ์กันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่178จากตอนที่แล้วพระเจ้าวิเทหราชมีรับสั่งให้มโหสถบัณฑิตรีบหนีไปด้วยกันแต่มโหสถทูลปฏิเสธขัดพระกระแสรับสั่งนั้นก็เพราะความเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมที่มิอาจจะทอดทิ้งเหล่าทหารหานและบริวารทั้งหลายที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตลอดแล้วหนีเอาตัวรอดไปได้จึงกราบทูลว่าต่อเมื่อข้าพระองค์ได้รวบรวมไพร่พลทั้งหมดแล้วจึงขอตามเสด็จไปในภายหลังและจะนำทรัพย์ที่เป็นส่วนของพระเจ้าจุลนีไปถวายแด่พระองค์ด้วยขอเชิญพระองค์รีบเสด็จไปเถิดอย่าได้เป็นห่วงข้าพระพุทธเจ้าเลยพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชตรัสท้วงน้ำใจของเธอน่ะหรือจะสู้กับแรงอาฆาตของพระเจ้าจุลนีได้น่ะพระองค์รับสั่งถามด้วยทรงห่วงใยมโหสถจึงกราบทูลอย่างหนักแน่นว่าสู้ได้สิพระเจ้าค่ะข้าพระองค์จะไม่ยอมหนีไปไหนเลยพระเจ้าจุลนีน่ะทำอะไรข้าพระองค์ไม่ได้หรอกพระเจ้าค่ะถึงแม้นักรบจะมีน้อยแต่ถ้าเป็นผู้เฉลียวฉลาดเลิศด้วยสติปัญญาก็ย่อมจะเอาชนะหมู่ข้าศึกแม้มีกำลังมหาศาลได้ฉะนั้นโปรดอย่าได้ทรงเป็นห่วงข้าพระพุทธเจ้าเลยขณะนี้น่ะเหลือเวลาอีกเพียงไม่มากนะขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทรีบเสด็จพระราชดำเนินโดยเร็วเถิดข้าพระองค์น่ะได้จัดเตรียมพาหนะและเตรียมถวายการรับรองไว้แล้วเป็นระยะ

0: ตลอดเส้นทางพระพุทธเจ้าค่ะ
1: มโหสถกราบบังคมทูลพระเจ้าวิเทหราชแล้วก็ปล่อยเรือพระที่นั่งออกจากท่าในทันทีเมื่อเรือพระที่นั่งแล่นมาถึงตำบลที่กำหนดแล้วพระเจ้าวิเทหราชพร้อมด้วยกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์แห่งปัญจาลนครก็เสด็จขึ้นจากเรือต้นเข้าไปประทับพักผ่อนพระอิริยาบถภายในพระพลาที่มโหสถให้สร้างไว้ทุกระยะหนึ่งโยชน์อำมาตย์ที่เฝ้าดูแลสถานที่นั้นๆก็รีบกุลีกุจอจัดถวายพระกยาหารและเลี้ยงดูข้าราชบริพารที่ตามเสด็จพร้อมจัดแจงเปลี่ยนช้างและม้าพาหนะสมัยเป็นทอดๆไปเช่นนี้ตลอดระยะทางร้อยโยชน์มีผลทำให้การเดินทางกลับมิถิลานครในครั้งนี้เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วเกินความคาดหมายแล้วในที่สุดขบวนเสด็จของพระเจ้าวิเทหราชก็กลับถึงมิถิลานครด้วยความสวัสดิภาพในวันรุ่งขึ้นนั่นเองภายหลังส่งเสด็จพระราชากลับคืนสู่มิถิลานครแล้วคืนนั้นมโหสถได้กลับเข้าสู่อุโมงค์ปลดดาบที่ตนเหน็บไว้ออกมาแล้วขุ้ยทรายที่ปากประตูอุโมงค์เอาดาบฝังไว้ในทรายตรงบริเวณนั้นจากนั้นมโหสถจึงเดินตรงออกจากประตูอุโมงค์เข้าสู่พระนครแห่งใหม่ขึ้นสู่ปราสาทสนานกายด้วยน้ำหอมบริโภคโภชนะรสเลิศแล้วก็เข้าสู่ที่นอนพลางระลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มสร้างพระนครจนกระทั่งจับพิธีถวายพระราชธิดาปัญจาลจันทีแด่พระเจ้าวิเทหราชยิ่งนึกก็ยิ่งภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนดำริว่าน่าชื่นใจเหลือเกินบัดนี้ความปรารถนาของเราได้ถึงที่สุดแล้วไม่มีข้อบกพร่องเลยแม้เพียงน้อยนิดดำริชนีแล้วมโหสถก็หลับอย่างสบายใจท่ามกลางวงล้อมของกองทัพปัญจาลนครเหมือนพญาราชสีนอนหลับอยู่ในวงล้อมของฝูงมลึกก็มีตาฝ่ายพระเจ้าจุลนีภายหลังจากที่ทรงบัญชาการทัพกำชับไพร่ผลให้ล้อมพระนครไว้อย่างแน่นหนาในทุกด้านแล้วก็ทรงประทับเทียบผลนั้นไว้ตั้งแต่รัตติกาลเริ่มปกคลุมผืนโลกพระองค์ทรงกระวนกระวายพระหทัยเร่าร้อนด้วยเพลิงพยาบาทที่เผาลนจนไม่เป็นอันพักผ่อนรอคอยเพียงเวลาสำคัญที่จะเข้าห้ำหั่นและบทขยี้ศัตรูให้แหลกลานโดยที่มิทรงทราบเลยว่าบัดนี้น่ะพระเจ้าวิเทหราชได้เสด็จหนีไปแล้วครั้นรุ่งอรุณอุทัยทอแสงเรื่อเรืองจับขอบฟ้าเป็นสัญญาณเริ่มต้นของวันใหม่แต่สำหรับพระเจ้าจุลนีแล้วนั่นเป็นนิมิตหมายแห่งชัยชนะที่ทรงรอคอยมานานและขณะเดียวกันก็ย่อมเป็นนิมิตหมายแห่งความปราชัยของพระเจ้าวิเทหราชเช่นกันขณะนั้นพระเจ้าจุลนีเสด็จขึ้นสู่พระกชาฐานพระองค์ทรงสวมฉลองพระองค์ด้วยเกราะแก้วประดับเพชรมณีพระหัตถ์ทรงสอนประทับสง่าเหนือคอพระกชาฐานซึ่งทรงพละกำลังมหาศาลพลางมีพระบัญชาสั่งขบวนพลทุกกองทัพทั้งพลช้างพลม้าพลรถพลราและกองขมังธนูประชุมพร้อมกันเพื่อเตรียมเผด็จศึกทันที

ับนั้นพระองค์รับสั่งด้วยพระสุรเสียงกึกก้องว่าพวกเราทั้งหลายจะพร้อมใจกันบุกทำลายเมืองทั้งเมืองให้ราบเป็นหน้ากลองแล้วจับพระเจ้าวิเทหราชพร้อมมโหสถมาสำเร็จโทษให้จนได้ครั้นแล้วจึงมีพระดำรัสแก่เหล่าจตุรงคเสนาว่าเจ้าทั้งหลายนะจงใส่ช้างพลายเข้าย่ำยีพระนครนี้ให้แหลกซะโดยเร็วจงยิงลูกธนูอันมีปลายแหลมดุจสิวคมให้ตกลงมาพลั่งพลูดังหาฝนผลหอกทั้งหมดนะจงพุ่งหอกฉลงน้ำมันกระหน่ำเข้าไปผลดาบผู้ฉานศึกก็จงตามฟาดฟันบั่นเสียนของพวกมันมาให้ได้โธ่เอ๋ยกองทัพที่มีแสนยากรล้นเหลือนะมีอาวุธครบครันอย่างพวกเรายังจะต้องขั้นครามสิ่งใดอีกเพราะถึงอย่างไรเนี่ยพวกมันก็ไม่มีทางหนีรอดไปได้วิเทหราชเอ๋ยวันนี้ล่ะเจ้าตายแน่ต่อให้เจ้ามีปีกก็คงบินกลับไปไม่ถึงมิถิลาซะเป็นแน่พระเจ้าโจรณีทรงปลุกใจบำรุงขวัญ นักรบของพระองค์พระมนัสเต็มไปด้วยชัยชนะทุกด้านทรงมุ่งพระทัยว่าเราต้องจับวิเทหราชและมโหสถให้ได้ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ทรงมีพระดำรัสต่อทหารหานอีกว่าพวกเราทั้งหลายนะจงจับพวกมันจงขยี้พวกมันจงแทงพวกมันอย่าให้มีใครรอดพ้นไปได้แล้วพระเจ้าจุลนีก็มุ่งหน้าเข้าจู่โจมเข้าไปทางด้านหน้าพระราชวังที่มโหสถกำลังนอนหลับอย่างสบายอารมณ์อยู่เหล่าบุรุษแฝงซึ่งถูกมโหสถส่งมาปะปนอยู่ท่ามกลางกองทัพของพระเจ้าจุลนีได้ฟังดังนั้นก็คิดว่าไม่แน่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่ถึงยามคับขันจริงๆเนี่ยเราก็จะต้องจับพระเจ้าจุลนีเอาไว้ก่อนละแล้วก็เร่งคุมพลรบในบังคับบัญชาของตนเข้าประชิดพระเจ้าจุลนีไว้ให้มากที่สุดส่วนว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรเมื่อพระเจ้าจุลนีได้ยกทัพเข้ามาภายในพระนครแล้วและมโหสถบัณฑิตจะมีวิธีการใดที่จะตอบโต้กับกองกำลังของพระเจ้าจุลนีได้โปรดติดตามตอน

0: ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหัง

0: ในช่วงที่แม่ลูกอายุราว36ปีท่านได้เดินทางไปส่งคนงานที่อารัญประเทศครั้นไปถึงบ้านคนงานก็ได้เห็นหญิงคนหนึ่งถูกจับนอนล้อมด้วยสายสินและทันใดนั้นเองหญิงที่นอนอยู่นั้นก็รีบลุกพรวดขึ้นนั่ง จ้องเขม็งมายังแม่ทำให้แม
1: ่
0: ตกใจสะดุ้งเฮือกจากนั้นแม่ก็ เงียบซึมอย่างผิดปกติถามอะไรก็ไม่พูดไม่ตอบสักอย่างไม่ว่าจะคาดคั้นอย่างไรก็ไม่พูดจนทั้งขับรถกลับมาถึงกรุงเทพแม่ก็เริ่มออกอาการแปลกกว่าเดิมหนักขึ้นไปอีกคือแลบลิ้นปลิ้นตามองของขวางถลึงตาโตมีน้ำเสียงที่แหบกร้าวดุดันเวลาลูกเรียกแม่ก็จะมีเสียงตอบกลับมาอย่างไม่พอใจว่าตู้ไม่ใช่บางครั้งแม่อารวาสอย่างชนิดควบคุมไม่ได้ต้องให้คนช่วยกันลุมจับเพราะแม่มีพละกำลังอย่างมหาศาลเวลาจะกินอะไรก็กักกระมุมมาเหมือนไม่ใช่ผู้ไม่ใช่ผู้ใจคนแม่เป็นอย่างนี้นานถึงครึ่งเดือนจนลูกต้องไปนิมนต์พระที่เก่งอาคมมาช่วยท่านก็มานะพอมาถึงท่านก็ซักถามแม่จนรู้ความว่าผีมาเข้าผีก็บอกว่าชื่อยายห้อยจากนั้นท่านก็ไม่รอช้าพระก็จัดการทำพิธีใช้อาคมไล่ผีออกช่วงทำพิธีนี่เองผียอมออกไหมจ๊ะ
1: ไม่ยอม
0: ยอมจะแพ้พระ แม่ก็สลบวูบลงไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมากลับเป็นแม่คนเดิมลูกก็ใจชื้นคิดว่าแม่ได้หายเป็นปกติแล้วแต่ที่ไหนได้อีกหนึ่งเดือนต่อมาในวันพระแท้อยู่แม่ก็มีอาการสะอึกทีๆจนลูกตกใจคือสะอึกชนิดที่แทบขาดใจเสียให้ได้อีกทั้งยังเจ็บปวดตามตัวทรมานทุรนทุรายมากมีอาการเหมือนโดนของลูกจึงไปหาตอนนี้หมดนาทีพลาดแล้วไปหาหมอผีหมอผีจึงเอาอุปกรณ์

การกลัวสุดขีดกลัวถึงกับตัวงอม้วนสั่นเลยอย่างที่คนปกติม้วนอย่างนี้ไม่ได้แต่สุดท้ายไม่ว่าหมอผีจะเสกคาถาบทไหนก็ไม่สามารถเอาของออกจากร่างแม่ได้ค่ะแปลกไปกว่า

แต่เขาบอกเขามาดีเขาบอกว่าเขาชื่อยายยายทรงเปลี่ยนแล้วยังบอกต่ออีกว่าชาติที่แล้วเขาเป็นแม่ของแม่แล้วก็เล่าเรื่องในอดีตชาติของพ่อกับแม่ลูกให้ฟังว่าก่อนที่พ่อแม่ลูกจะมาเป็นคู่กันในชาตินี้ทั้งสองอยู่บนสวรรค์พ่อมีหน้าที่รับใช้เทวดาแล้วก็ได้รับใช้แม่ด้วยแต่แม่เป็นคนกุศลมโหร้ายจึงพูดจาดูถูกพ่ออย่างหนักทำให้พ่อโกรธแค้นถึงก็อธิษฐานว่าชาติหน้าจะตามมาเอาคืนโดยขอให้เกิดมาเป็นคู่กับแม่ซึ่งก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะเพราะพ่อของลูกชาตินี้ทำไม่ดีกับแม่เลยคือผลาญสมบัติแม่จนหมดแล้วก็จะชู้มากแถมไม่เลี้ยงดูแม่ทำให้แม่ต้องชอกช้ำเสียใจเป็นอย่างมากแม่ถึงกับแค้นมากเลยและยายทรงเปลี่ยนยังบอกต่อยว่ายายเป็นห่วงแม่จึงตามมาดูแลแม่แล้วก็ทนเห็นแม่ทรมานเพราะโดนของอย่างนี้ไม่ได้จึงต้องมาเข้าร่างแม่เพราะเมื่อเข้าร่างแม่แล้วแม่จะหลับทำให้ไม่รู้สึกทรมานร่างกายแต่ทุกวันพระยายขึ้น15ค่ำยายทรงเปลี่ยนจะไม่มาเข้าร่างให้เฉพาะวันพระใหญ่นะจ๊ะเพราะต้องไปประชุมแต่จะส่งบริวารที่ชื่อยายมาไล มาเข้าร่างแม่แทนแต่ยายมาลายจะเป็นคนอารมณ์ร้อนเอาเรื่องถ้าก็รู้ว่าใครจะมาทำให้ครอบครัวลูกเดือดร้อนยายมาลายจะไปทำให้เขามีอันเป็นไปทันทีในช่วงนั้นครอบครัวลูกจึงเหมือนมีผีเป็นบอดี้การ์ดคอยคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาเมื่อจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นร่างยายทรงเปลี่ยนหรือยายมาลายจะเข้าร่างแม่มาคอยบอกครอบครัวของเราให้รู้ล่วงหน้าก่อนเสมอยายทรงเปลี่ยนและยายมาลายผลัดกันมาเข้าร่างแม่ทุกวันพระอย่างนี้นานเป็นปีจนกระทั่งคืนหนึ่งแม่ได้ฝันว่ามีพระธุดงค์ฝันนะจ๊ะเอายาลูกกลอนรู้จักยาลูกกลอนไหมจ๊ะยาเม็ดที่กระปั้นนะจ๊ะมาให้กินแล้วในฝันแม่ก็อ๊อกออกมาเป็นสีดำแต่ที่ทำให้แม่ต้องตกตะลึงคือเมื่อแม่ตื่นขึ้นมาแล้วพบออกสีดำอยู่ข้างเตียงจริงๆและนับจากวันนั้นแม่ก็ได้หายจากอาการสะอึกเป็นปริทิ้งมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะทำให้ยายทรงเปลี่ยนและยายมาลัยไม่ค่อยมาเข้าร่างแม่อีกเหมือนเคยแต่เขาก็ไม่ทิ้งเราไปเสียทีเดียวเพราะหากครอบครัวลูกมีเรื่องเดือดร้อนเขาก็จะมาเข้าร่างแม่เพื่อมาบอกทุกวันนี้แม่ลูกได้เข้ามาในเส้นทางการสร้างบารมีแล้วค่ะแล้วก็ช่วยรับบุญช่วยงานอยู่ที่วัดสาขาที่อาซูซาเราต้องไปช่วยงานน้องชายที่ประเทศอเมริกาแต่แม่มีแต่ความไม่สบายใจเกี่ยวกับน้องชายตลอดเวลาเพราะน้องชายมันจะทำให้แม่ต้องทุกข์ใจอยู่เป็นประจำคุณตาลูกทำเป็นผู้โชคดีได้รับโชค2ชั้นค่ะโชคชั้นแรกคือท่านมีโอกาสได้ไปทำบุญที่วัดปากน้ำเป็นประจำตั้งแต่สมัยที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำท่านยังมีชีวิตอยู่ส่วนโชคชั้นที่2คือท่านได้มีโอกาสมาทำบุญที่วัดพระธรรมกายด้วยตั้งแต่สมัยขุดดินก้อนแรกและได้ทำบุญสร้างโบสถ์ที่วัดพระธรรมกายจำนวน 1S ฟังดูเหมือนคุณตาลูกจะเป็นคนมีบุญมากแต่ในทางกลับกันท่านก็ทำบาปไปด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะในช่วงที่ตัวลูกเกิดมาลูกเป็นโปลิโอขาลีบเดินไม่ได้ผมร่วงแล้วก็ถ่ายหนักตลอดเวลาคือป่วยมากจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดอาการรักษาอย่างไรก็ไม่หายจนกระทั่งอยู่ๆวันหนึ่งคืนหนึ่งคุณตาได้ฝันว่ามีคนมาบอกสูตรยาในการรักษาลูกให้หายคือให้จับตุ๊กแกจับต๊อกตอเนี่ยโดยต้องตีให้มันตกลงกับพื้นถึงจะจับได้แต่การตีแรงๆแบบนี้ก็ทำให้หลังมันหักด้วยจากนั้นก็นำมันมาขังไม่ให้มันกินอะไรเลยโดยการปล่อยมันถ่ายออกให้หมดจนครบ7วันเพื่อตัวตุ๊กแกจะได้สะอาดบาดเสียวจากนั้นก็เอาไม้จิ้มลูกในตาตุ๊กแกให้บอดแล้วครักลูกในตามันออกขัดด้วย
สก๊อต

ใบแล้วก็มาย่างไฟแล้วดองเป็นยาเอามาให้ลูกกินตั้งแต่เกิดจนครบ7ขวบแล้วก็ลูกหายแล้วสามารถเดินได้ปกติมาจนถึงปัจจุบันแถมขายังสวยด้วยสวยในระดับสามารถทำอาชีพแอร์โฮสเตสได้อีกด้วยค่ะและด้วยเหตุแห่งอาชีพกรรมที่ทำให้ตุ๊กแกตายหลายร้อยตัวตลอด7ปีนี้เองทำให้วาระสุดท้ายคุณตาล้มในห้องน้ำกระดูกหลังหักเป็นต้อกระจกฝ่ามือจิ้มลูกในตายไหมจ๊ะมองไม่เห็นเหมือนตุ๊กแกแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดค่ะนี่น้องชายเป็นลูกพี่ลูกน้องของลูกอายุได้เพียง19ปีก็ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำตกคลองเพราะหลับในซึ่งปัจจุบันทั้งน้องเป็นเจ้าชายนิทราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยลูกจึงได้ชวนแม่เขาให้ทำบุญสร้างพระประจำตัวให้หนึ่งองค์พระแสนปลื้มอีกหนึ่งกองทำบุญสุขภิมานซึ่งตัวเองก็ช่วยเขาออกเงินให้ด้วยค่ะขณะนี้หมอไม่รับรักษาแล้วทำให้คนในครอบครัวทุกข์ใจกันมากและยังหาทางออกกันไม่ได้ค่ะลูกช้างลูกตอนเกิดมาได้7วันก็มีดวงกลมลักษณะเหมือนดวงอาทิตย์เที่ยงวันลอยสว่างอยู่หน้าบ้านพอลูกกำลังจะไปเรียกแม่มาดูดวงนั้นก็แวบหายไปมันเคลื่อนแวบหายไปต่อมาอีก 2-3 วันลูกก็ได้ยินเสียงโหยหวนร้องดังเหมือนเปรตอีกค่ะปัจจุบันลูกชายคนนี้อายุ4ขวบเลี้ยงง่ายมากรักบุญมากชอบมาวัดตั้งแต่เด็กและเหมือนลูกกับสามีแต่งงานกันเพื่อจะมีลูกคนนี้เท่านั้นเพราะเมื่อลูกตั้งท้องลูกชายคนนี้แล้วหลังจากนั้นมาลูกกับสามีก็อยู่ด้วยกันแบบเพื่อนมาตลอดกระทั่งบัดนี้เนี่ยแล้วเราทั้งหมดก็ได้พากันเข้าวัดมาสร้างบารมีทั้งครอบครัวคำถามบุพกรรมใดทำให้แม่ของลูกโดนผีที่ชื่อยายห้อยมาเข้าคะและบุพกรรมใดที่ทำให้แม่ต้องสะอึกทุกวันพระเป็นเพราะโดนของหรือไม่ถ้าใช่เป็นของใครคะและเขามีจุดประสงค์อะไรคะยายทรงเปลี่ยนกับยายมาอะไรเป็นใครคะทำไมต้องมาเข้าร่างคุณแม่ทำไมยายทรงเปลี่ยนต้องไปประชุมทุกวันพระใหญ่การที่ยายมาลัยไปทำให้คนที่มาทำไม่ดีกับครอบครัวลูกมีอันเป็นไปยายมาลัยจะบาปไหมคะและยายมาลัยใช้ฤทธิ์อย่างไรถึงทำได้แล้วครอบครัวลูกจะมีส่วนบาปไหมคะพ่อกับแม่ของลูกชาติที่แล้วอยู่บนสวรรค์จริงตามที่ยายทรงเปลี่ยนเล่าหรือไม่คะหากจริงต้องแก้ไขการผูกเวรของพ่อและแม่อย่างไรคะทำไมคุณแม่หายจากอาการสะอึกโดยการกินยาลูกกลอนแล้วอ็อกในฝันแต่ทำไมอ็อกนั้นจึงออกมากองกับพื้นข้างเตียงจริงๆเมื่อตื่นขึ้นมาคะพระธุดงค์ที่มาช่วยคุณแม่ในฝันคือใครด้วยเหตุผลอะไรท่านถึงมาช่วยแม่คะแม่และน้องชายมีบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไรทำไมแม่ถึงต้องรักและทุกข์ใจเพราะน้องชายและจะต้องแก้ไขอย่างไรคะบุพกรรมใดที่เป็นเหตุให้คุณตาต้องมาสร้างกรรมใหม่โดยการฆ่าตุ๊กแกเพื่อนำมาทำยารักษาตัวลูกคะผู้ที่มาเข้าฝันคุณตาเพื่อบอกสูตรยาตุ๊กแกเป็นใครคะคุณตาจะได้บุญบาปและรับวิบากกรรมอย่างไรคะบุญใดทำให้คุณตาได้สร้างบุญใหญ่กับหลวงปู่และหลวงพ่อท่านได้สร้างบุญกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดคะท่านตายแล้วไปไหนเป็นอย่างไรได้รับบุญที่อุทิศหรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมคะบุพกรรมใดทำให้ลูกเป็นโปลิโอผมร่วงและถ่ายไม่หยุดตั้งแต่เกิดคะและบุพกรรมใดลูกต้องมากินยาที่ทำด้วยตุ๊กแกหากลูกไม่กินยาที่ทำด้วยตุ๊กแกลูกจะหายไหมคะและบุญใดที่ทำให้ลูกหายคะบุพกรรมใดทำให้น้องชายลูกพี่ลูกน้องประสบอุบัติเหตุเป็นเจ้าชายนิทราคะชาตินี้ก็จะมีโอกาสหายไหมคะบุญจากการสร้างพระได้ช่วยเขาอย่างไรบ้างและต้องแก้ไขอย่างไรคะดวงสว่างที่เกิดหน้าบ้านหลังจากลูกชายเกิดคืออะไรทำไมต้องมาปรากฏให้ลูกเห็นลองช่วยกันสันนิษฐานนะจ๊ะและเสียงที่ร้องโหยหวนเป็นเสียง

ียงอะไรแล้วร้องทำไมและลูกชายลูกได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรมีบุญบวชตลอดชีวิตหรือไม่บุญใดทำให้เขาได้เข้าวัดตั้งแต่เด็กและก็เป็นเด็กฉลาดมากค่ะทำไมลูกและสามีถึงได้อยู่กันแบบเพื่อนคะชาติหน้าลูกจะได้เป็นผู้ชายไหมคะลูกสามีแม่พ่อและน้องชายได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาหรือไม่มีหน้าที่อะไรเคยเข้าถึงพระธรรมกายหรือไม่คะพระอาจารย์ผู้ประสานงานลูกอดีตชาติท่านเป็นใครทำไมถึงคุ้นเคยกับลูกท่านได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดมีหน้าที่อะไรทำไมชาตินี้ท่านมีหน้าที่เฝ้าโรงไฟฟ้าทำงานด้านระบบไฟท่านเคยกระทำพระธรรมกายไหมและได้ลงมากี่รอบคะหลับตาฝันเป็นตูเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าคุณแม่โดนผีใหญ่ห้อยมาเข้าเพราะกำเนิดอดีตแม่ชอบนับถือเจ้าทรงและเป็นร่างทรงด้วยจึงทำให้มีเชื้อนี้ติดตัวมาดึงดูดผีที่นับถือแบบเดียวกันนี้ในสายวิทยาธรมาสิงร่างได้จ้าคุณแม่ต้องเสอึกทุกวันพระเพราะแม่โดนของของพวกผีหรือภูมิเทวาสายวิทยาธรที่เข้ามาชุมนุมกันทุกวันพระแล้วก็ปล่อยของนี้ออกมาใครมีเชื้อแบบนี้ก็จะโดนของพวกนี้แม่มีเชื้อนี้จึงทำให้โดนของนี้แล้วเกิดอาการสะอึกดังกล่าวจ้าตามทันไหมจ๊ะยายทรงเปลี่ยนกับยายมาลัยคืออดีตเพื่อนของแม่สมัยที่แม่เป็นภูมิเทวาสายวิทยาธรที่นับถือเจ้าทรงวิสิงตอนที่เป็นมนุษย์มาเข้าร่างทรงยายทรงเปลี่ยนต้องไปประชุมทุกวันพระเพราะเป็นระเบียบประเพณีของเขาที่จะประชุมชี้แจงกับหัวหน้าใหญ่หรือชุมนุมร่ายเวทร่วมกันจ้าตามทันไหมจ๊ะเขาจะมีการประชุมอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเราสวดมนต์แต่เขาจะร่ายเวทเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของวิชาเขาไว้การที่ยายมาลัยไปทำให้คนที่มาทำไม่ดีกับครอบครัวลูกมีอันเป็นไปยายมาลัยก็จะได้รับวิบากกรรมคือผู้ที่ถูกกระทำนั้นก็จะผูกเวรจ้าเวลาเจอกันไม่ว่าจะเกิดไปเป็นมนุษย์หรือว่าไปเป็นกายละเอียดแล้วเจอกันก็จะต้องมีเรื่องทะเลาะกันยายมาลัยร่ายเวทตามหลักวิชาของเขาซึ่งจะทำได้เฉพาะผู้มีวิบากกรรมทางนี้เท่านั้นไม่ใช่ว่ายายมาลัยเนี่ยจะทำได้กับทุกคนในโลกไม่ใช่นะจ๊ะครอบครัวลูกถ้ามีความยินดีกับความวิบัติของคนที่ถูกกระทำก็จะมีส่วนแห่งบาปนี้ด้วยจ้ะก็จะโดนอย่างนี้บ้างพ่อกับแม่ของลูกชาติที่แล้วพ่อก่อนมาเกิดได้เป็นบริวารของภูมิเทวาสายวิทยาธรเช่นเดียวกับแม่แต่แม่มีศักดิ์สูงกว่าที่ทั้งพ่อแม่มาจากตรงนี้เพราะตอนเป็นมนุษย์ได้นับถือผีทรงเจ้าสิงมาด้วยกันแต่ว่าแม่มีบุญมากกว่าหน่อยแม่ก็มีศักดิ์สูงกว่าพ่อมีบุญน้อยหน่อยก็เลยไปเป็นบริวารของภูมิเทวาที่แม่มีศักดิ์สูงกว่าพ่อเพราะแม่เป็นภรรยาของหัวหน้าภูมิเทวาสาวิยาธรเขตนั่นจ้ะส่วนพ่อเป็นบริวารหัวหน้าเขตเดียวกันจ้ะคุณแม่หายสะอึกจากการกินยาลูกกลอนแล้วอ๊อกในฝันแต่พอตื่นขึ้นมาก็เห็นอ๊อกสีดำมากองอยู่ข้างเตียงที่พื้นพระแม่หมดกรรมพอดีจึงฝันเห็นพระธุดงค์เอายาลูกกลอนมาให้โดยพระธุดงค์ที่แม่ฝันเห็นนี้คือพระตั้งแต่สมัยนู้นที่แม่เคยอุปถัมภ์สมัยที่แม่เป็นมนุษย์ในตัวนู้นนะชาตินู้นมีบุญที่ทำกับพระองค์นี้แต่ชาตินี้ไม่ได้เจอกันและพระก็ท่านก็ไม่ได้มาเกิดเพ
พราะตัวจริงท่านไม่ได้มาเข้าฝันแต่ฝันเกิดจากอำนาจกรรมและบุญ

ก่าส่งผลจ้ะแม่ต้องรักและทุกข์ใจจากน้องชายเพราะแม่กับน้องชายในอดีตก็ได้เป็นพี่น้องกันนี่เห็นไหมชีวิตในสังสารวัฏเดี๋ยวเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีภรรยากันแม่กับน้องชายในอดีตก็ได้เป็นพี่น้องกันและแม่ก็รักน้องชายคนนี้มากมาชาตินี้ก็ยังรักน้องชายมากเช่นเดียวกันจึงทุกข์มากรักมากก็ทุกข์มากจะแก้ไขต้องตัวลูกและคุณแม่ช่วยกันเป็นกัลยาณมิตรให้น้องชายให้น้องชายมาในทางที่ถูกต้องด้วยใจที่ใสเยือกเย็นและอดทนบ่อยๆจ้ะตั้งแต่นาทีเป็นกัลยาณมิตรให้เขาคุณตามาสร้างกรรมใหม่ด้วยการฆ่าทุกแก่เพื่อรักษาตัวลูกเพราะรักหลานหรือรักตัวลูกนั่นแหละอยากให้หลานหายจนเก็บเอาไปฝันเห็นเรื่องยาทุกแก่แต่จริงๆแล้วไม่มีใครมาเข้าฝันเพราะความรักและห่วงใยนี่แหละจึงทำให้คุณตาฝันเป็นตุเป็นตาขึ้นมาแล้วมาตื่นขึ้นมาก็มาทำจริงๆซะด้วยเพราะคิดว่าเป็นเรื่องจริงฝันจริงคุณตาจึงต้องมาสร้างกรรมใหม่ดังกล่าวใช่ผู้มาเข้าฝันคุณตาบอกตัวยาทุกแกก็ไม่มีจริงดังนั้นเมื่อวิบากกรรมส่งผลในปัจจุบันจึงทำคุณตาหลังหักและตาบอดเช่นเดียวกับที่ทำกับทุกแกจ้ะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อีกหลายชาติทีเดียวแต่บุญที่อยากช่วยหลานให้หายก็มีบ้างแต่ก็ไม่มากนักเมื่อบุญส่งผลก็จะมีญาติมาช่วยคุณตาคล้ายๆดังนี้เหมือนกันทำคล้ายๆอย่างเนี้ยแต่จะหายหรือไม่ก็แล้วแต่บุญบาปของคุณตาในชาตินั้นจ้ะคุณตาได้มาสร้างบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่และหมู่คณะโดยเป็นกองเสบียงแต่เป้าหมายยังไม่ชัดเจนที่จะตามติดตามหมู่คณะดังนั้นบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันท่านตายแล้วก็ไปเป็นเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาสายคนทันชั้นสูงได้บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายส่งผลก่อนจ้ะบุญนี้ส่งผลก่อนวิบากฆ่าตุ๊กแกได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นทุกด้านนมขึ้นมีเครื่องประดับดีขึ้นมีรัศมีมีอาหารทิพย์ดีขึ้นอะไรต่างๆนี้เป็นต้นท่านฝากบอกมาว่าท่านมีความสุขสบายดีและได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วตอนนี้กำลังเพลิดเพลินกับทิพยสมบัติเดินตรวจตายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ลูกเป็นโปลิโอผมร่วงและถ่ายไม่หยุดตั้งแต่เกิดเพราะหลายกรรมมารวมกันเช่นเคยแกล้งคนให้กินสลอดซึ่งเป็นยาถ่ายด้วยความคะนองนี่จึงทำให้ถ่ายไม่หยุดกรรมที่เคยผูกมัดขาสัตว์ด้วยโซ่เช่นล่ามขาหมาแมววัวควายบางครั้งก็ล่ามที่เท้าข้าทาสบริวารจึงทำให้เป็นโปลิโอเนี่ยขาลีบกับวิวาจีกันที่ไปล้อคนผมบางจนทำให้เขาอับอายขายหน้าเป็นต้นทำให้ผมร่วงในปัจจุบันลูกต้องไปกินยาตุ๊กแกเพราะเคยมีความเชื่อพวกนี้ในอดีตบางชาติเคยกินยาแปลกๆแบบนี้มาก่อนแล้วก็ไม่กินตามลำพังด้วยไปชวนหรือแนะนำคนอื่นให้กินด้วยจ้ะแต่ว่ากรรมนี้เบาบางแล้วชาตินี้แม้ลูกกินยาแผนปัจจุบันหรือยาใดๆก็หายและมีบุญในอดีตที่เคยปล่อยสัตว์ปล่อยปลาถ่ายชีวิตโคกระบือมาตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าวให้เบาบางจ้ะน้องชายลูกพี่ลูกน้องประสบอุบัติเหตุเป็นเจ้าชายนิทราพระในอดีตเคยจ้างนักเลงไปทำร้ายคู่อริจนเขาตกน้ำแต่มีคนมาช่วยทันและก็เป็นเจ้าชายนิทราเหมือนตัวเองชาตินี้จึงเจอบ้างบุญจากการสร้างพระก็จะทำให้ชาติต่อไปกรรมเบาบางลงให้ทำทุกบุญต่อไปอีกและอธิษฐานให้บุญนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าวบ่อยๆจ้าดวงสว่างที่เกิดหน้าบ้านภายหลังที่ลูกชายเกิดคืออากาศเทวาซึ่งเป็นญาติเก่าในอดีตของลูกชายเขามาดูผู้มีบุญมาเกิดคือลูกชายกับลูกนั่นแหละจ้ะ
ญาติกันเนี่ยเสียงร้องโหยหวนก็เป็นเปรตญาติเก่าของลูกชายมาขอส่วนบุญจ้ะลูกชายได้เคยบวชมากับหมู่คณะและมีบุญบวชตลอดชีวิตโดยพุทธันดรที่แล้วได้เป็นกุลบุตรออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวชจนตลอดชีวิตมาบวชแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่ก็ไปยืนต้อนรับครูไม่ใหญ่นะต้อนรับระดับโลกด้วยนี่มาถึงก็ก้มกราบที่เท้าเลยมีผลการปฏิบัติทำได้เข้าถึงพระธรรมกายเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้จะลงมาสองรอบจ้านี่มาจากดุสิตบุรีทีเดียวนะในบุญดังกล่าวจึงทำให้เขาเข้าวัดตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นเด็กฉลาดจ้ะนี่หนูน้อยเด็กฉลาดลูกและสามีได้อยู่กันแบบเพื่อนและเป็นสามีภรรยาคู่บุญบารมีกันมาและชาติที่ผ่านมาก็ทำอย่างเงี้ยคล้ายๆชาติเนี้ยผังนี้ติดตัวมาเนี่ยถ้าลูกตั้งใจสร้างบุญทำบุญและปรนิบัติสามีประดุจเทวดาลูกก็มีสิทธิ์เป็นผู้ชายจ้ะลูกสามีแม่พ่อน้องชายก็เป็นกองเสบียงของหมู่คณะโดยมีตัวลูกและสามีติดตามสร้างบารมีกับหมู่คณะมาต่อเนื่องส่วนพ่อแม่น้องชายบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันดังนั้นชาตินี้ก็ต้องตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่และอธิษฐานจิตให้ติดตามให้สร้างบารมีกับหมู่คณะให้ตลอดจ้ะตัวลูกและสามีก็ได้เห็นดวงใสๆภายในกลางกายจ้าแล้วก็ไปมาดุสิตบุรีทั้งทีมเลยทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกพระอาจารย์ผู้ประสานงานลูกพุทธันดรที่ผ่านมาเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตบวชแล้วก็อยู่ในหน่วยช่วยดูแลปฏิสังขรณ์คือช่วยอะไรล่ะดูแลปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมเป็นช่างอะไรกันบวชนะออกบวชแล้วก็จะดูแลตรงนี้เหมือนพอในปัจจุบันมันเทคโนโลยีไฮเทคก็อย่างเงี้ยมีผลการปฏิบัติธรรมได้กระถึงองค์พระใสๆพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีและลงมาสองรอบได้ในพุทธันดรที่ผ่านมาก็เป็นพระอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรกับตัวลูกละจ้ะทั้งครอบครัวนะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปด้วยสิบบุรีวงบุญพิเศษแค่บรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ทบทวนโอวาทสภาธรรมกายสากลวันอาทิตย์ที่7ธันวาคมพุทธศักราช2568กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิกองทุนต้นสมบัติคือกองทุนที่จะขยายพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกซึ่งตอนที่พระลูกชายถูกส่งไปต่างประเทศก็มีแต่ตัวกับหัวใจและมโนปณิธานเป้าหมายในการขยายพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปให้ทั่วโลกไปสู่ชาวท้องถิ่นในแต่ละประเทศส่วนปัจจัยให้ไปหาเอาข้างหน้าลูกพระอุบาสกอุบาสิกาแต่ละรูปแต่ละคนที่ออกไปทำหน้าที่ใน

0: ต่างแดนต่างก็ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันกว่าที่เราจะสามารถปักหลักและขยายพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายลงได้ที่ผ่านมาเราได้เห็นภาพเพียงบางส่วนของงานขยายแต่จริงๆแล้วเราขยายได้ทุกทวีปทั่วโลก
1: สาธุ
0: วัดสาขาได้เกิดขึ้นมามากมายเพราะเราไปทยอยซื้อโบสถ์ที่เขาไม่ใช้กันแล้วโบสถ์ของเขาขายได้แต่โบสถ์พุทธขายไม่ได้นะเราก็ไปซื้อเขามาแล้วปรับปรุงทำเป็นวัดไทยนี่ก็แปลว่าชาวต่างชาติเขามีความพร้อมในการที่จะศึกษาเรียนรู้คำสั่งสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหลังจากได้ศึกษาคำสั่งสอนจากเทวนิยมมายาวนานเรายังต้องส่งทหารกล้าของกองทัพธรรมออกไปทำหน้าที่เพราะฉะนั้นพวกเราชาวพุทธที่อยู่ในไทยก็ควรจะมีส่วนแห่งบุญตรงนี้ด้วยนะ
1: สาธุ
0: เพราะการสร้างวัดในแต่ละแห่งนั้นเบื้องต้นก็จะมีชาวพุทธไทยและลาวเป็นหลักตอนนี้เมื่อตั้งหลักได้แล้วก็ต้องขยายไปสู่ชาวท้องถิ่นซึ่งบัดนี้ได้เริ่มมีการจัดบวชให้กับชาวท้องถิ่นนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
1: สาธุ
0: อีกไม่นานเราก็จะขยายไปทั่วโลกนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกไม่ควรตกบุญนี้นะลูกนะ
1: สาธุ
0: กองทุนต้นสมบัติที่ทุกคนเอามาถวายก็จะได้เอามันรวมกันจัดเป็นกองทุนให้กับวัดสาขาทุกวัดทั้งในและต่างประเทศเราจะได้มีส่วนในการขยายพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกให้ทุกคนในโลกเขาได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันและก็ดับทุกข์ได้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะลูกนะ
1: สาธุ
0: อย่างน้อยก็ควรจะตั้งสักกองทุนหนึ่งนะหรือจะเอาหลายๆกองก็ขอให้รวยแสสวนกระแสเยอะ
1: ๆสาธุ
0: เห็นไหมว่าเราจำเป็นต้องรวยเพื่อเอามาสร้างบารมีจำเป็นมากๆนะลูกนะ
1: สาธุ
0: รวยกับโลภนี่ไม่เหมือนกันเรารวยแล้วก็เอามาสร้างบารมีแต่โลภน่ะเอามาใช้ส่วนตัวแล้วมีความ

นี่ก็เป็นทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อวันที่1ธันวาคม2558อ่ะเรามาชมดวงตะวันและฉันเคียงเธอสักครู่

ขอเวลาสักนิดเหมือนเริ่มเข้าวัดหลวงพ่อมากราบคุณยายปีพ.ศ. 2510ศึกษาธรรมะอยู่กับคุณยายศึกษาจากหลวงพ่อธรรมชโยก็ได้รับคำบอกเล่าบอกว่าหลวงปู่สั่งนักสั่งหนาให้เอาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกให้ได้เพราะต่อไปข้างหน้าโลกจะเจอปัญหากันอย่างหนักจะทุกข์กันทั้งโลกถ้าวิชาธรรมกายยังไปไม่ทั่วโลกแล้วโลกจะเดือดร้อนไม่มีที่สุดที่สิ้นกันฟังแล้วหลวงพ่อก็นึกไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงแต่เมื่อคุณยายบอกอย่างนั้นว่าหลวงปู่สั่งมาก็ตั้งใจตามคุณยายมาสร้างวัดวัดของเราเริ่มสร้างพ.ศ. 2513เริ่มอย่างที่พวกเรารู้กันว่าจาก

ทุนเบื้องต้นเป็น 3,200 บาทเท่านั้นเองแล้วเราก็กัดฟันสร้างกันมาเรื่อยๆสุขบ้างทุกบ้างก็อย่างที่เราเจอกันมันแหละก็งานก็ขยายมาตามลำดับลำดับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่หลวงปู่บอกว่าต่อไปข้างหน้านะโลกมันจะเดือดร้อนนะมันจะเดือดร้อนยังไงหลวงปู่ถึงได้สั่งแล้วสั่งอีกบอกว่าขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกให้ได้ก็ด้วยความเคารพหลวงปู่ด้วยความเคารพคุณยายก็เอวคุณยายก็เอวหลวงพ่อธรรมชโยแล้วพวกเราก็สร้างวัดกันมาตามลำดับลำดับนี่แหละก็เพิ่งมาเห็นในช่วงนี้แหละว่าอ๋อไอ้ที่ว่าต่อไปโลกมันจะหนักหนาสาหัสเป็นทุกข์เดือดร้อนกันมากนะอ๋อก็เพิ่งเห็นเนี่ยขณะนี้แม้สงครามโลกมันยังไม่เกิดแต่มันเริ่มระบาดไปทั่วโลกแล้วฟังข่าวเมื่อไรก็เกือบทั่วโลกแล้วมันเริ่มสงครามกันอย่างหนักยังไม่พออ๋อดินฟ้าอากาศก็แปรปรวนอีกไม่ได้แปรปรวนเฉพาะในประเทศไทยแต่มันแปรปรวนไปทั้งโลกนั่นแหละของเราที่หาดใหญ่ไม่กี่วันนี้ก็ว่าหนักแต่เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านหรือประเทศต่างๆทั่วโลกก็ถือว่ายังน้อยโดยซ้ำไปแต่ว่ามันก็มากแล้วสำหรับประเทศของเรารวมทั้งโรคระบาด ที่มันก็ระบาดมาเพิ่งซาโควิดเพิ่งจะซาไปแต่ว่าอย่าไว้ใจว่ามันจะหมดเพราะว่าถ้าดินฟ้าอากาศแปรปรวนอย่างนี้โควิดอาจจะซาไปแต่โรคอะไรจะมาก็ยังไม่รู้เพราะในพระไตรปิฎกก็เพิ่งอ่านเจอในระยะหลังนี่แหละ

ังให้ดีหนึ่งภัยจากสงครามอย่างหนักทั่วโลกสองท่านไม่ได้ใช้คำว่าดินฟ้าอากาศแปรปรวนแต่ท่านใช้คำว่าต่อไปการปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆมันจะไม่ค่อยขึ้นแม้ขึ้นก็น้อยเต็มทีเมื่อเป็นอย่างนั้นอาหารมันจะเริ่มขาดแคลนกันในโลกแล้วมันจะถูกซ้ำไปด้วยพวกหนอนพวกเพลี้ยพวกแมลงมันก็จะมาแย่งกินแล้วมนุษย์จะอดอาหารกันทั้งโลกนั่นเป็นข้อที่สองจากสงครามมนุษย์รบกันมาเป็นสงครามความหิวโหยซึ่งก็ก่อนที่สัตว์พวกแมลงและมันจะรบกวนก็คงจะเป็นเพราะดินฟ้าอากาศแปรปรวนนี่แหละและสามถ้าอ่านในคัมภีร์ในพระไตรปิฎก

จารณาไปพิจารณาหมอยักษ์มันไม่ได้มาปล่อยโรคอะไรหรอกคุณยายทองสุขซึ่งเป็นอาจารย์ของคุณยายอาจารย์ของเราอีกทีหนึ่งเคยเล่าให้ฟังทิ้งเอาไว้บอกว่าไอ้พวกยักษ์ที่มันช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนาน่ะมันก็อยากให้มนุษย์ช่วยกรวดน้ำให้มันด้วยเพราะเจ้าพวกนี้ก็ดูแลมนุษย์อย่างใกล้ชิดแต่ว่ามนุษย์ไม่ค่อยจะรู้ว่าเขาดูแลใกล้ชิดพวกยักษ์พวกนี้ยังไงอ๋อเขาก็มีฤทธิ์อยู่ระดับหนึ่งเช่นถ้ามันร้อนจัดแล้วก็เขาก็พอจะช่วยเรียกลมเรียกฝนมาได้มาดับร้อนให้มันชุ่มให้มันเย็นถ้าพายุมันโหมมากระหน่ำมันหนักหนาสาหัสคนจะล้มจะตายไอ้เจ้าพวกนี้มันก็มีฤทธิ์พอจะช่วยให้ลมเบาบางให้พายุเบาบางลงไปได้แผ่นดินหวงแผ่นดินไหวอะไรนี่ไอ้เจ้าพวกยักษ์พวกนี้ก็พอมีฤทธิ์จะช่วยให้มันเผาลงได้แต่มันก็บอกว่ามันก็ต้องใช้บุญแล้วบุญมันก็มีไม่มากหรอกยักษ์พวกนี้ก็อยู่ห่างจากพื้นมนุษย์ไม่มากอยู่ประมาณโยชน์หนึ่งคือ16กิโลเมตรเจ้าพวกนี้มันช่วยมนุษย์ได้ระดับหนึ่งไอ้ฝุ่น PPM 2.5 อะไรนั่นน่ะไอ้พวกนี้มันช่วยได้แล้วถ้ามันไม่ช่วยล่ะมันก็บอกว่ามันก็อยากช่วยเหมือนกันแหละแต่บุญมันก็น้อยถ้าช่วยมนุษย์แล้วมนุษย์ไม่มีใครกรวดน้ำให้มันเดี๋ยวบุญมันหมดมันก็จะเดือดร้อนเหมือนกันแต่ว่าถ้าเมื่อไรมนุษย์ทำบุญแล้วกรวดน้ำไปให้มันด้วยมันก็ได้บุญที่กรวดน้ำให้มันนั่นแหละแล้วมันก็เอามาช่วยดับทุกข์มนุษย์ได้ระดับหนึ่งพูดง่ายๆยักษ์ก็ต้องพึ่งมนุษย์มนุษย์ก็ต้องพึ่งยักษ์แต่ทั้งคู่เราไม่เห็นเขาแต่ยักษ์มันเห็นเราเมื่อเราทำบุญแล้วไม่กรวดน้ำให้มันก็รอดแล้วกัน

พระอาจารย์และคณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานะบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนท่านฐานาบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสาร

0: ปัตถังสมาธิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิ
0: อาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิ
1: อา

0: มิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: อุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสอันทาเย
0: สา

เรียนท่านฐานะบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัตว์บุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเมนูสวรรค์ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมคือคณมิตรศาสตราจารย์ดร.ปณิตาวรรณภิรุณและคณมิตรสำเร็จวรรณภิรุณอันธรรมยัง

อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: สัมพุทธัสสะ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปาริวา

0: ลานี้
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ

0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ

0: ร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาล

0: เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
2: อันนบยังปินทปาตาธาตุปฏิกูลปัจเวก

อาชิกุชนิโย อิมังปูติกายังปัตตวาอติวิยะชิกุชนิโยชายะอิ

0: ญเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเรียงกันนะครับสุทินนัง
1: สุทินนัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคยาวหัง
1: อาสวัคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับสาธุ
2: ในช่วงนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญถวายภัตตาหารเมนูสวรรค์ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนะครับผ่านทางสถานี GVN by DMC ขอให้ทุกท่านปลื้มปิติและน้อมนำใจเสมือนว่าทุกท่านกำลังถวายด้วยมือของตนเองครับในช่วงนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญถวายภัตตาหารประจำวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569โดยมีเมนูภัตตาหารดังต่อไปนี้ครับเมนูต้มแซ่บอีสานโครงหมูน้ำตกคองหมูย่างส้มตำปูปลาร้าไก่ย่างวิเชียรบุรีไข่เจียวเต้าหวยนมสดครับ
3: ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเมนูเพื่อสุขภาพนะคะในวันนี้มีต้มยำรวมมิตรใบมะขามอ่อนรากบัวตุ๋นยาจีนห่อหมกดาเจและผัดผักบุ้งไฟแดงค่ะ

0: ครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านอีกทีหนึ่งด้วยนะครับส่วนท่านใดนะครับมีพัตตาหารมาถวายก็สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่หอฉันคุณยายอาจารย์เลยนะครับสอบถามรายละเอียดร่วมบุญหรือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ0971696455 0944919916หรือว่าร่วมบุญออนไลน์ได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี152-1-20208-7ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือว่าในช่องทางออนไลน์นะครับใน donate.dkcmain.org อีกหนึ่งช่องทางการร่วมบุญก็คือทาง LINE Official ครับ @ธรรมกายาทุกท่านก็สามารถร่วมสั่งสมบุญได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยครับ
1: ใช่แล้วค่ะตลอดทั้งการถ่ายทอดสดนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญผู้ชมได้ร่วมส่งข้อความมายังรายการของเราได้ตลอดเลยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ยิ่งวาระครบรอบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยแล้วนะคะซึ่งก็ตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569นี้นะคะ
0: ครับ
1: ก็ขอเรียนเชิญผู้ชมได้ร่วมกิจกรรมสนุกกับทางรายการและก็จะมีของรางวัลมอบให้ด้วยสำหรับผู้ที่ส่งข้อความเข้ามานะคะพอสิ้นเดือนเราก็จะมีการแรนดอมรายชื่อของผู้โชคดีนะคะซึ่งก็จะได้รับบัตรของที่ระลึกซึ่งสามารถนำไปแลกรับผ้าไตรได้เพื่อทุกท่านนั้นได้มาสั่งสมบุญณหอฉันคุณยายอาจารย์เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยจับไปแล้ว4รางวัลนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กนะคะทุกๆข้อความส่งเข้ามาได้หมดเลยแต่จะขอเป็นข้อความที่ดีขอเป็นถ้อยคำเพชรถ้อยคำพลอยหรือว่าไปทำบุญที่ไหนก็ได้แล้วก็เอาบุญมาฝากอย่างเงี้ยหรือวันนี้เราสั่งสมบุญอะไรปวารณาการทำความดีเข้าพรรษาอย่างไรส่งกันเข้ามาได้แล้วก็ติดแฮชแท็ก109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายแฮชแท็กหยุดเป็นตัวสำเร็จรวมถึงก็ยังสามารถติดแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายพัสตาหารแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานได้เหมือนเดิม
0: ใช่ครับ
1: เลือกติดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
0: อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าจะติดมาทุกอันเลยก็ได้ครับทางทีมงานจะได้และน้อมรายชื่อนะครับซึ่งสามารถคอมเมนต์เข้ามานะครับ2ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งใน YouTube GBNUS Live นะครับหรือว่าใน Facebook Fanpage ชื่อว่าGBN by DMC นะครับซ
1: ึ่
0: งก็จะมีทางทีมงานของเรานะครับตรวจอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับในข้อความคอมเมนต์ของทุกท่านที่เข้ามานะครับนอกจากที่เราจะเป็นการสร้างบรรยากาศดีๆร่วมกันนะครับแล้วก็จะได้มีการทบทวนบุญในเดือนนี้อีกด้วยนะครับในวันเสาร์ที่26ที่ถึงนี้ใน109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนั่นเองคร
1: ับ ค่ะช่วงนี้เรามาทักทายคุณผู้ชมที่ส่งข้อความเข้ามานะคะทาง YouTube GBNUS Live หลายข้อความทีเดียวนะคะแต่ว่าขอเป็นตัวแทนส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะมีคุณวีระจันแก้ว6928นะคะก็ส่งคำว่ากราบสาธุค่ะแล้วก็มีอิโมจิเข้ามานะคะแล้วก็คุณกุลวรีภาชาติก็บอกว่าอนุโมทนาสาธุแล้วก็มีคุณศรีเวียงตีแก้วก็กราบอนุโมทนาบุญสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ
0: ครับนะครับสวัสดีคุณสิริรัตน์นะครับห้าโนนะครับสวัสดีค่ะกัลยาณมิตรยอดนักสร้างบารมีทั่วโลกทุกท่านเลยนะครับคุณสุนันท์3535นะครับกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะสาธุค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็มีคุณคำแก้วนะคะส่งมาบอกว่าน้องกราบอนุโมทนาบุญกับพิธีกรทั้งสองค่ะติดแฮชแท็กหยุดเป็นตัวสำเร็จเข้ามานะคะแล้วก็มีติดแฮชแท็กเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายพัสตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานแล้วก็อนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรยอดนักสร้างบารมีทั่วโลกทุกท่านด้วยค่ะแล้วก็มีคุณบ๊อบกุ้ง5749อนุโมทนาบุญสาธุครับ
0: ครับสวัสดีคุณสำราญนะครับสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับพิธีกรเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะคะ #109 ปีวันครูวิชาธรรมกายนะครับแล้วก็คุณคำแก้วนะครับน้อมกราบอนุโมทนาบุญกับพิธีกรทั้งสองด้วยค่ะ#หยุดเป็นตัวสำเร็จนะครับแล้วก็คุณสิริรัตน์นะครับแฮชแท็กมาเลยนะครับหยุดเป็นตัวสำเร็จแฮชแท็กเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมพิธีถวายพระทหารและปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทานขออนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรยอดนักสร้างบารมีทั่วโลกทุกท่านด้วยค่ะสาธุสาธุ
1: ใช่ค่ะต่อด้วยคุณเพ็ญศรี9894นะคะบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญถวายพัสตาหารเป็นสังฆทานกับทุกท่านด้วยค่ะติดแฮชแท็ก109ปีวันครูผู้ค้นพบวันครูวิชาธรรมกายค่ะแฮชแท็กเข้าพรรษาและแฮชแท็กเข้าถึงธรรมค่ะนี่ส่งอย่างเงี้ยเนี่ยรายชื่อได้รับการแรนดอมแน่นอน
0: ถูกต้องเลยนะครับเดี๋ยวเราโยกไปทาง Facebook Fanpage กันบ้างนะครับที่ GBN by DMC นะครับสวัสดีไปยังคุณพันษา

0: ทองมามุนีนะครับแฮชแท็กหยุดเป็นโจทย์สำเร็จวันนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเมนูสวรรค์ที่หอฉันด้วยค่ะสาธุสาธุค่ะแล้วก็คุณแนนนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะคะแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมนะครับนี่ก็จะเป็นรายชื่อคร่าวๆนะครับที่เราได้อ่านผ่านทาง Facebook Fanpage นะครับทางทีมงานกระจายแรนดอมรายชื่อนะครับหรือว่ารวมรายชื่อของทุกๆท่านเอาไว้แรนดอมตอบรางวัลกันอีกทีนึงครับ
1: ใช่ค่ะมาต่อกันที่ YouTube นะคะผู้ที่ใช้ชื่อว่าจินดาพรตัง5138ก็ส่งคำว่าสาธุสาธุสาธุค่ะแล้วก็มีคุณรพีพรบุญยรัตน์บุตรดา7267นะคะส่งคำว่าสาธุสาธุเข้ามาคุณสมจิตอินทร์ค่ะกราบอนุโมทนาสาธุสาธุค่ะต่อด้วยคุณจตุพลเนตรประเสริฐศรีบอกว่าขอน้อมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสงฆ์เป็นสังฆทานในวันนี้ด้วยนะครับสาธุคร
0: ับ จะบอกข้อความเยอะมากเลยนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับท่านใดที่รับชมรายการสดอยู่ในตอนนี้นะครับจะเป็นภาพบรรยากาศดีๆนะฮะที่เราจะได้ดูคอมเมนต์นะครับที่เรามาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับนั่นก็คือปัตตานุโมทนาไมนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับคุณสิรินทร์นะครับกราบอนุโมทนาบุญกับพิธีกรและผู้มีบุญทั่วจักรวาลด้วยเจ้าค่ะแฮชแท็ก109ปีวันครูผู้เข้าพบวิชาธรรมกายนะครับแฮชแท็กวันธรรมชัยนะครับแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กถวายพิธีถวายพระทหารแล้วก็แฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานนะครับต้องบอกว่ามาครบทุกแฮชแท็กเลยครับ
1: ค่ะทักทายคุณสินทรัพย์โกมลด้วยนะคะคุณอภิสิทธิ์ดำรงไทยอนุโมทนาบุญสาธุครับคุณนิสาสินทุเจริญก็สาธุเข้ามาแล้วก็ผู้ที่ใช้ชื่อมีสุขสมหวังขออนุโมทนาบุญสาธุต่อด้วยคุณชายวิริยานุศักดิ์สาธุสาธุสาธุครับ
0: ครับ
1: ส่วนหนึ่งเท่านั้น
0: ใช่ครับก็ยังคงคอมเมนต์เข้ามาได้กันเรื่อยๆเลยนะครับและในช่วงเวลานี้นะครับขณะที่คณะสงฆ์ชั้นพระทหารอยู่นั้นนะครับเราจะได้ไปรับชมธรรมะเพื่อประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและสั่งสมบุญของพวกเราต่อไปติดตามรับชมได้ครับ
1: เชิญค่ะ

บุญเป็นเครื่องสนับสนุนในการเดินทางไกลข้ามสังสารวัฏไปสู่จุดหมายปลายทางคืออมตะมหานิพพานบุญเท่านั้นเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้เราได้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายบุญกุศลเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราจะต้องสั่งสมเอาไว้เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีโอกาสในการสร้างบุญสร้างบารมีแล้วเนี่ยก็จงอย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปอย่างน่าเสียดายเพราะบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของเราทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

ลุจุดหมายปลายทางไปถึงที่สุดแห่งธรรมดังนั้นให้รีบขวนขวายในบุญกุศลกันนะจ๊ะมีวาระพระบาลีที่ปรากฏในสังยุตตนิกายสคาถวรรคว่าโลกคือหมู่สัตว์อันชราและมรณะเผาแล้วควรนำโภคทรัพย์สมบัติออกด้วยการให้ทานเพราะทานวัตถุที่บุคคลให้แล้วได้ชื่อว่านำออกดีแล้วทานวัตถุที่บุคคลให้แล้วย่อมมีสุขเป็นผลส่วนที่ยังไม่ได้ให้โจรยังปล้นไปได้ไฟยังไม่ได้หรือสูญหายได้ผู้มีปัญญารู้ชัดดังนี้แล้ว

มาแล้วล้วนถูกไฟคือความแก่ความเจ็บและความตายเผาลนอยู่ทุกอนุวินาทีแม้เราจะไม่สามารถหลบหนีพ้นแต่เราทุกคนก็สามารถขนสมบัติที่หามาได้ด้วยความยากลำบากนี้เนี่ยให้ติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปได้แต่ต้องทำให้ถูกหลักวิชาไม่จะไปฝากธนาคารหรือฝังดินเอาไว้นะจ๊ะคือต้องตัดความตระหนี่บริจาคทานเปลี่ยนทรัพย์สมบัติหยาบให้เป็นทรัพย์ละเอียดคือบุญถ้าหากยังตัดความตระหนี่ไม่ได้สมบัติที่เรามีอยู่ก็จะมีให้เราได้ใช้

ครบก็ต้องตระเตรียมเสบียงกำลังพลและกลยุทธ์ในการเอาชนะฝ่ายตรงข้ามให้ได้ภายในระยะเวลาสั้นเพราะถ้าปล่อยให้การศึกยืดเยื้อเรื้อรังกำลังพลก็จะอ่อนเปรี้ยเสบียงก็จะร่อยหลอและความแพ้ก็จะตามมาการนำศึกสงครามของชีวิตในสังสารวัฏเพื่อต่อสู้เอาชนะกิเลสที่มาครอบงำจิตใจก็เช่นเดียวกันจะต้องมีการตระเตรียมเสบียงคือสั่งสมบุญให้ถึงพร้อมมีเป้าหมายมีกุศโลบายในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จในเวลาสั้นด้วยความไม่ประมาทตามแนวพุทธวิธีเพราะถ้าหากปล่อยชีวิตให้ดำเนินไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายไร้การตระเตรียมเสบียงหากเสบียงบุญล่อยหลอพอเกิดพบชาติต่อไปเมื่อไม่มีสมบัติให้ใช้ชีวิตก็อัตคัดขัดสนหาเช้ากินค่ำบางคนจำต้องไปขอทานเขากินก็มีฉะนั้นพวกเราทุกคนอย่าได้ประมาทในชีวิตนะจ๊ะให้รีบสั่งสมความดีทุกๆวันจึงจะสามารถพิชิตสมรภูมิชีวิตในสังสารวัฏได้เหมือนดังชีวิตที่ผกผันจากเป็นคนยากจนอดมื้อกินมื้อกลับพลิกผันชีวิตให้เป็นผู้มีสมบัติมากมายก่ายกองในภพชาติปัจจุบันแล้วก็ล่ำรวยข้ามชาติได้ในอดีตการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะมีพระขีณาสพ 20,000 รูปเป็นบริวารแต่เสด็จไปกรุงพาราณสีเพื่อโปรดเหล่าเวนยสัตว์พวกชาวเมืองรู้ว่าพระบรมศาสดาเสด็จมาโปรดก็กำหนดกำลังทรัพย์ของตนเองว่าจะทำบุญกับภิกษุสงฆ์เนี่ยกี่รูปดีเพราะมีมากถึง 20,000 รูปบางคนมีทรัพย์ไม่มากก็รวมกัน8คนบ้าง10คนบ้างได้ถวายอาคันตุกะทานด้วยความปีติเบิกบานต่อมาวันหนึ่งหลังจากเสร็จภัตตกิจพระบรมศาสดาก็ได้ทรงทำอนุโมทนาว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายคนบางคนในโลกนี้คิดว่าเราให้ของของตนเท่านั้นก็เพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลาชักชวนคนอื่นเมื่อคิดเช่นนี้เนี่ยจึงให้ทานด้วยตนเองเท่านั้นไม่ชักชวนผู้อื่นบุคคลนั้นก็ยอมได้โภคสมบัติไม่ได้บริวารสมบัติในที่ที่ตนไปบังเกิดบางคนชักชวนผู้อื่นแต่ตัวเองไม่ยอมบริจาคผลบุญบังเกิดขึ้นก็จะได้บริวารสมบัติเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ได้โภคสมบัติรวยบริวารแต่ขาดแคลนทรัพย์สมบัติบางคนเป็นคนตระหนี่ทั้งตัวเองก็ไม่ยอมให้ทานและก็ไม่ชักชวนคนอื่นจะไปบังเกิดภพภูมิไหนก็ไม่ได้โภคสมบัติทั้งไม่ได้บริวารสมบัติต้องเป็นคนมีชีวิตอยู่อย่างอัตคัดขัดสนเป็นคนกินเดนคนอื่นแต่บางคนเป็นผู้มีปัญญารู้คุณค่าของทานว่าคือเสบียงสำหรับเดินทางไกลในสังสารวัฏอย่างแท้จริงจึงให้ทานด้วยตัวเองแล้วก็ขยันชักชวนผู้อื่นให้มาร่วมบุญเขาจะยอมได้รับอานิสงส์ใหญ่คือได้ทั้งโภคทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติในที่ที่ตัวเกิดแล้วนมดิตท่านหนึ่งนั่งในธรรมสภาได้ฟังอนุโมทนาคาถานั้นแล้วก็สอนตัวเองว่าบัดนี้เราจะทำสมบัติทั้งสองอย่าง
ให้บังเกิด

ขึ้นกับตัวเราจึงคลานก็ไปถวายบังคมพระบรมศาสดาทูลนิมนต์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพรุ่งนี้นะขอพระองค์โปรดทรงรับภิกษาของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสถามว่าต้องการภิกษุเท่าไหร่ล่ะด้วยความศรัทธาอยากจะได้บุญใหญ่แม้รู้ว่าลำพังตัวเองไม่มีทรัพย์พอที่จะเลี้ยงพระได้ถึง 20,000 รูปแต่ก็อาศัยแรงกายและกำลังสติปัญญาว่าถ้าหากไปเที่ยวชักชวนคนอื่นให้มาร่วมบุญก็จะสามารถเลี้ยงพระได้หมดทุกรูปจึงทูลว่าขอนิมนต์หมดทั้ง 20,000 รูปเมื่อพระบรมศาสดาทรงรับนิมนต์แล้วหนุ่มคนนี้ก็รีบกลับเข้าไปในหมู่บ้านเที่ยวเดินบอกบุญเพื่อนๆให้มาร่วมกันถวายมหาสังฆทานชาวเมืองกับปวารณาร่วมถวาย10รูปบ้าง20รูปบ้าง100รูปบ้างตามกำลังฐานะของตัวเองบางคนเลี้ยงคนเดียวไม่ไหวก็รวมกันเป็นกลุ่มขอรับเลี้ยงพระถึง500รูปนมมันดิตผู้เป็นต้นบุญก็จัดคำบวรณาของแต่ละคนเอาไว้ในบัญชีบุญจะได้รู้ว่าครบ 20,000 รูปหรือยังไม่ยังไม่ครบก็เที่ยวชักชวนไปเรื่อยๆในสมัยนั้นในกรุงพาราณสีมีชายคนหนึ่งแล้วก็ชื่อว่ามหาทุคตะเพราะความเป็นผู้ยากจนมากยากจนกว่าใครทั้งหมดในเมืองประมาณเขาและภรรยาต้องไปขออาหารเหลือเดนที่ชาวบ้านกำลังจะเททิ้งนำมากินประทังชีวิตเมื่อบัณฑิตผู้มีใจงดงามเดินผ่านมาพบเขาก็บังเกิดความกรุณาอยากจะให้เขาพ้นจากความยากลำบากจึงได้บอกเรื่องที่ตนนิมนต์พระไว้แล้วก็ชักชวนให้มหาทุคตะรับเป็นเจ้าภาพเลี้ยงพระสักรูปหนึ่งมหาทุคตะก็ปฏิเสธเพราะว่าตนเองน่ะยากจนเข็นใจขนาดนี้น่ะต้องขอเขากินแทบทุกวันจะถวายทานกันได้อย่างไรแต่บัณฑิตยอดกัลยาณมิตรก็ไม่ละความพยายามยังชักชวนต่อไปว่าสหายคนในเมืองนี้เนี่ยต่างก็ร่ำรวยมั่งคั่งไม่ต้องทำงานหนักก็ได้เงินทองมากมายเพราะเขาทำบุญมาดีส่วนท่านยากจนอยู่เช่นนี้เนี่ยเพราะไปคอยทานจงรีบทำบุญเถิดมหาทุคตะแม้จนทรัพย์แต่ไม่อับจนปัญญาในวันนั้นบุญเก่าตามมาทันส่งผลให้เกิดปัญญาได้คิดว่าที่เราอดอยากยากจนอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะความตระหนี่ของเราแท้ๆดังนั้นวันนี้เราจะต้องทำบุญใหญ่ให้ได้จึงตอบตกลงรับเลี้ยงพระภิกษุ1รูปทันทีทั้งที่ยังไม่รู้ว่าจะหาเงินมาจากไหนเพื่อไปซื้ออาหารมาเลี้ยงพระแต่สายใจถึงทำไปก่อนส่วนว่าเขาจะทำความปรารถนาของตัวให้สำเร็จหรือไม่อย่างไรเนี่ยคงต้องมาติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ต่อนะจ๊ะเราก็จะได้เห็นว่าการตัดสินใจที่จะทำความดีมีส่วนอย่างสำคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนเราได้ตราบเท่าที่ท้องฟ้ายังกว้างใหญ่แผ่นดินยังสูงอยู่เราจะต้องยืนหยัดสู้ต่อไปกำลังใจน่ะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราฝ่าฟันอุปสรรคไปได้กำลังใจยิ่งใช้ก็ยิ่งมีใช้เท่าใดก็ไม่หมดสักทีแม้สภาวะเศรษฐกิจ

จะขาดความคล่องตัวแต่เราต้องยกใจให้สูงเข้าไว้ปัจจัยที่จะนำมาทำบุญอาจจะมีไม่มากแต่ขอให้มีใจใหญ่มากด้วยศรัทธามีความเลื่อมใสเต็มเปี่ยมเพียงแค่มีจิตเป็นกุศลก็ได้บุญกันแล้วเพราะฉะนั้นให้ลูกๆทุกคนหมั่นนึกคิดเรื่องดีๆและก็หมั่นสร้างความดีกันทุกๆวันชีวิตของเราก็จะได้สมบูรณ์กันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ในช่วงที่แม่ลูกอายุราว36ปีท่านได้เดินทางไปส่งคนงานที่อรัญญประเทศครั้งไปถึงบ้านคนงานก็ได้เห็นหญิงคนหนึ่งถูกจับนอนล้อมด้วยสายสินและทันใดนั้นเองหญิงที่นอนอยู่นั้นก็รีบลุกพรวดขึ้นนั่งจ้องเขม็งมายังแม่ทำให้แม่ตกใจสะดุ้งเฮือกจากนั้นแม่ก็เงียบซึมอย่างผิดปกติถามอะไรก็ไม่พูดไม่ตอบสักอย่างไม่ว่าจะคาดคั้นอย่างไรก็ไม่พูดจนทั้งขับรถกลับมาถึงกรุงเทพแม่ก็เริ่มออกการแปลกกว่าเดิมหนักขึ้นอีกคือแลบลิ้นปลิ้นตา

0: มองของขวางถลึงตาโตมีน้ำเสียงที่แหบกร้าวดุดันเวลาลูกเรียกแม่ก็จะมีเสียงตอบกลับมาอย่างไม่พอใจว่าตู้ไม่ใช่
1: แม
0: ่บางครั้งแม่อารวาสอย่างชนิดควบคุมไม่ได้ต้องให้คนช่วยกันลุมจับเพราะแม่มีพละกำลังอย่างมหาศาลเวลาจะกินอะไรก็กักกระมุมมาเหมือนไม่ใช่ผู้ไม่ใช่ผู้ใจคนแม่เป็นอย่างนี้นานถึงครึ่งเดือนจนลูกต้องไปนิมนต์พระที่เก่งอาคมมาช่วยท่านก็มานะพอมาถึงท่านก็ซักถามแม่จนรู้ความว่าผีมาเข้าผีก็บอกว่าชื่อยายห้อยจากนั้นท่านก็ไม่รอช้าพระก็จัดการทำพิธีใช้อาคมไล่ผีออกช่วงทำพิธีนี่เองผียอมออกไหมจ๊ะ
1: ไม
0: ่ยอมจะแพ้พระ แม่ก็สลบวูบลงไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมากลับเป็นแม่คนเดิมลูกก็ใจชื้นคิดว่าแม่ได้หายเป็นปกติแล้วแต่ที่ไหนได้อีกหนึ่งเดือนต่อมาในวันพระแท้ๆอยู่แม่ก็มีอาการสะอึกทีๆจนลูกตกใจคือสะอึกชนิดที่แทบขาดใจเสียให้ได้อีกทั้งยังเจ็บปวดตามตัวทรมานทุรนทุรายมากมีอาการเหมือนโดนของลูกจึงไปหาตอนนี้หมดนาทีพระแล้วไปหาหมอผีหมอผีจึงเอาอุปกรณ์มีดหมอที่มีอาคมนาบลงบนตัวแม่แม่ก็แสดงอาการกลัวสุดขีดกลัวถึงกับตัวงอม้วนสั่นเลยอย่างที่คนปกติม้วนอย่างนี้ไม่ได้แต่สุดท้ายไม่ว่าหมอผีจะเสกคาถาบทไหนก็ไม่สามารถเอาของออกจากร่างแม่ได้ค่ะแปลกไปกว่านั้นอีกแม่จะมีการสึกรุนแรงแบบนี้เฉพาะวันพระตอนกลางคืนเท่านั้นพอแม่สึกผ่านไปได้3วันพระอยู่ๆก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นอีกแม่สะดุ้งและสลบมีอาการเหมือนโดนผีเข้าอีกแล้วค่ะแต่ครั้งนี้ร่างที่มาเข้าแม่เขาบอกเขามาดีเขาบอกว่าเขาชื่อยายยายทรงเปลี่ยนและยังบอกต่ออีกว่าชาติที่แล้วเขาเป็นแม่ของแม่แล้วก็เล่าเรื่องในอดีตชาติของพ่อกับแม่ของลูกให้ฟังว่าก่อนที่พ่อแม่ลูกจะมาเป็นคู่กันในชาตินี้ทั้งสองอยู่บนสวรรค์พ่อมีหน้าที่รับใช้เทวดาแล้วก็ได้รับใช้แม่ด้วย แต่แม่เป็นคนหงุดหงิดโมโหร้ายจึงพูดจาดูถูกพ่ออย่างหนักทำให้พ่อโกรธแค้นถึงอธิษฐานว่าชาติหน้าจะตามมาเอาคืนโดยขอให้เกิดมาเป็นคู่กับแม่ซึ่งน่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะเพราะพ่อของลูกชาตินี้ทำไม่ดีกับแม่เลยคือผลาญสมบัติแม่จนหมดแล้วก็จะชู้มากแถมไม่เลี้ยงดูแม่ทำให้แม่ต้องชอกช้ำเสียใจเป็นอย่างมากแม่ถึงกับแค้นมากเลยและยายทรงเปลี่ยนยังบอกต่อยว่ายายเป็นห่วงแม่จึงตามมาดูแลแม่แล้วก็ทนเห็นแม่ทรมานเพราะโดนของอย่างนี้ไม่ได้จึงต้องมาเข้าร่างแม่เพราะเมื่อเข้าร่างแม่แล้วแม่จะหลับทำให้ไม่รู้สึกทรมานร่างกายแต่ทุกวันพระยายขึ้น15ค่ำยายทรงเปลี่ยนจะไม่มาเข้าร่างให้เฉพาะวันพระใหญ่นะจ๊ะเพราะต้องไปประชุมแต่จะทรงบริวารที่ชื่อยายมาลัย มาเข้าร่างแม่แทนแต่ยายมาลัยจะเป็นคนอารมณ์ร้อนเอาเรื่องถ้าก็รู้ว่าใครจะมาทำให้ครอบครัวลูกเดือดร้อนยายมาลัยจะไปทำให้เขามีอันเป็นไปทันทีในช่วงนั้นครอบครัวลูกจึงเหมือนมีผีเป็นบอดี้การ์ดคอยคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาเมื่อจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นร่างยายทรงเปลี่ยนหรือยายมาลัยจะเข้าร่างแม่มาคอยบอกครอบครัวของเราให้รู้ล่วงหน้าก่อนเสมอ

ยายทรงเปลี่ยนและยายมาลัยผลัดกันมาเข้าร่างแม่ทุกวันพระอย่างนี้นานเป็นปีจนกระทั่งคืนหนึ่งแม่ได้ฝันว่ามีพระธุดงค์ฝันนะจ๊ะเอายาลูกกลอนรู้จักยาลูกกลอนไหมจ๊ะยาเม็ดที่กระปั้นนะจ๊ะมาให้กินและในฝันแม่ก็อ๊อกออกมาเป็นสีดำแต่ที่ทำให้แม่ต้องตกตะลึงคือเมื่อแม่ตื่นขึ้นมาแล้วพบอ๊อกสีดำอยู่ข้างเตียงจริงๆและนับจากวันนั้นแม่ก็ได้หายจากอาการสะอึกเป็นปริทิ้งมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะทำให้ยายทรงเปลี่ยนและยายมาลัยไม่ค่อยมาเข้าร่างแม่อีกเหมือนเคยแต่เขาก็ไม่ทิ้งเราไปเสียทีเดียวเพราะหากครอบครัวลูกมีเรื่องเดือดร้อนเขาก็จะมาเข้าร่างแม่เพื่อมาบอกวันนี้แม่ลูกได้เข้ามาในเส้นทางการสร้างบารมีแล้วค่ะแล้วก็ช่วยรับบุญช่วยงานอยู่ที่วัดสาขาที่อาซูซาเราต้องไปช่วยงานน้องชายที่ประเทศอเมริกาแต่แม่มีแต่ความไม่สบายใจเกี่ยวกับน้องชายตลอดเวลาเพราะน้องชายมันจะทำให้แม่ต้องทุกข์ใจอยู่เป็นประจำคุณตาลูกทำเป็นผู้โชคดีได้รับโชคสองชั้นค่ะโชคชั้นแรกคือท่านมีโอกาสได้ไปทำบุญที่วัดปากน้ำเป็นประจำในกาลสมัยที่พระเดชคุณหลวงปู่วัดปากน้ำท่านยังมีชีวิตอยู่ส่วนโชคชั้นที่สองคือท่านได้มีโอกาสมาทำบุญที่วัดพระธรรมกายด้วยตั้งแต่สมัยขุดดินก้อนแรกและได้ทำบุญสร้างโบสถ์ที่วัดพระธรรมกายจำนวน 1S ฟังดูเหมือนคุณตาลูกจะเป็นคนมีบุญมากแต่ในทางกลับกันท่านก็ทำบาปไปด้วยเหมือนกันแต่เฉพาะในช่วงที่ตัวลูกเกิดมาลูกเป็นโปลิโอขาลีบเดินไม่ได้ผมร่วงแล้วก็ถ่ายหนักตลอดเวลาคือป่วยมากจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดหาทางรักษาอย่างไรก็ไม่หายจนกระทั่งอยู่ๆวันหนึ่งคืนหนึ่งคุณตาได้ฝันว่ามีคนมาบอกสูตรยาในการรักษาลูกให้หายคือให้จับตุ๊กแกจับต๊อกตอเนี่ยโดยต้องตีให้มันตกลงกับพื้นถึงจะจับได้แต่การตีแรงๆแบบนี้ก็ทำให้หลังมันหักด้วยจากนั้นก็นำมันมาขังไม่ให้มันกินอะไรเลยโดยการปล่อยมันถ่ายออกให้หมดจนครบ7 วันเพื่อตัวตุ๊กแกจะได้สะอาดบาดเสียวจากนั้นก็เอาไม้จิ้มลูกในตาทุกแกให้บอดแล้วครักลูกในตามันออกขัดด้วยสก็อตไบต์แล้วก็มาย่างไฟแล้วดองเป็นยาเอามาให้ลูกกินตั้งแต่เกิดจนครบ7 ขวบแล้วก็

วันก็มีดวงกลมลักษณะเหมือนดวงอาทิตย์เที่ยงวันลอยสว่างอยู่หน้าบ้านพอลูกกำลังจะไปเรียกแม่มาดูดวงนั้นก็แวบหายไปมันเคลื่อนแวบหายไปต่อมาอีกสองสามวันลูกก็ได้ยินเสียงโหยหวน ร้องดังเหมือนเปรตอีกค่ะปัจจุบันลูกชายคนนี้อายุ4 ขวบเลี้ยงง่ายมากรักบุญมากชอบมาวัดตั้งแต่เด็กและเหมือนลูกกับสามีแต่งงานกันเพื่อจะมีลูกคนนี้เท่านั้นเพราะเมื่อลูกตั้งท้องลูกชายคนนี้แล้วหลังจากนั้นมาลูกกับสามีก็อยู่ด้วยกันแบบเพื่อนมาตลอดกระทั่งบัดนี้เนี่ยแล้วเราทั้งหมดก็ได้พากันเข้าวัดมาสร้างบารมีทั้งครอบครัวคำถามบุพกรรมใดทำให้แม่ของลูกโดนผีที่ชื่อยายห้อยมาเข้าคะและบุพกรรมใดที่ทำให้แม่ต้องสะอึกทุกวันพระเป็นเพราะโดนของหรือไม่ถ้าใช่เป็นของใครคะและเขามีจุดประสงค์อะไรคะยายทรงเปลี่ยนกับยายมาไรเป็นใครคะทำไมต้องมาเข้าร่างคุณแม่ทำไมยายทรงเปลี่ยนต้องไปประชุมทุกวันพระใหญ่การที่ยายมาลัยไปทำให้คนที่มาทำไม่ดีกับครอบครัวลูกมีอันเป็นไปยายมาลัยจะบาปไหมคะและยายมาลัยใช้ฤทธิ์อย่างไรถึงทำได้แล้วครอบครัวลูกจะมีส่วนบาปไหมคะพ่อกับแม่ของลูกชาติที่แล้วอยู่บนสวรรค์จริงตามที่ยายทรงเปลี่ยนเล่าหรือไม่คะหากจริงต้องแก้ไขการผูกเวรของพ่อและแม่อย่างไรคะทำไมคุณแม่หายจากอาการสะอึกโดยการกินยาลูกกลอนแล้วอ๊อกในฝันแต่ทำไมอ๊อกนั้นถึงออกมากองกับพื้นข้างเตียงจริงๆเมื่อตื่นขึ้นมาคะพระธุดงค์ที่มาช่วยคุณแม่ในฝันคือใครด้วยเหตุผลอะไรท่านถึงมาช่วยแม่คะแม่และน้องชายมีบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไรทำไมแม่ถึงต้องรักและทุกข์ใจเพราะน้องชายและจะต้องแก้ไขอย่างไรคะบุพกรรมใดที่เป็นเหตุให้คุณตาต้องมาสร้างกรรมใหม่โดยการฆ่าตุ๊กแกเพื่อนำมาทำยารักษาตัวลูกคะผู้ที่มาเข้าฝันคุณตาเพื่อบอกสูตรยาตุ๊กแกเป็นใครคะคุณตาจะได้บุญบาปและรับวิบากกรรมอย่างไรคะบุญใดทำให้คุณตาได้สร้างบุญใหญ่กับหลวงปู่และหลวงพ่อท่านได้สร้างบุญกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดคะท่านตายแล้วไปไหนเป็นอย่างไรแต่ละบุญที่อุทิศหรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมคะบุพกรรมใดทำให้ลูกเป็นโปลิโอผมร่วงและถ่ายไม่หยุดตั้งแต่เกิดคะและบุพกรรมใดลูกต้องมากินยาที่ทำด้วยทุกแก่หากลูกไม่กินยาที่ทำด้วยตุ๊กแกลูกจะหายไหมคะและบุญใดที่ทำให้ลูกหายคะบุพกรรมใดทำให้น้องชายลูกพี่ลูกน้องประสบอุบัติเหตุเป็นเจ้าชายนิทราคะชาตินี้ก็จะมีโอกาสหายไหมคะบุญจากการสร้างพระได้ช่วยเขาอย่างไรบ้างและต้องแก้ไขอย่างไรคะดวงสว่างที่เกิดหน้าบ้านหลังจากลูกชายเกิดคืออะไรทำไมต้องมาปรากฏให้ลูกเห็นลองช่วยกันสันนิษฐานนะจ๊ะและสิ่งที่ร้องโหยหวนเป็นเสียง อะไรแล้วร้องทำไมและลูกชายลูกได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรมีบุญบวชตลอดชีวิตหรือไม่บุญใดทำให้เขาได้เข้าวัดตั้งแต่เด็กและก็เป็นเด็กฉลาดมากค่ะทำไมลูกและสามีถึงได้อยู่กันแบบเพื่อนคะชาติหน้าลูกจะได้เป็นผู้ชายไหมคะลูกสามีแม่พ่อและน้องชายได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาหรือไม่มีหน้าที่อะไรเคยเข้าถึงพระธรรมกายหรือไม่คะพระอาจารย์ผู้ประสานงานลูกอดีตชาติท่านเป็นใครทำไมถึงคุ้นเคยกับลูกท่านได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดมีหน้าที่อะไรทำไมชาตินี้ท่านมีหน้าที่เฝ้าโรงไฟฟ้าทำงานด้านระบบไฟท่านเคยกับถึงพระธรรมกายไหมและได้ลงมากี่รอบคะหลับตาฝันเป็นตูเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากัน

คุณแม่โดนผีใหญ่ห้อยมาเข้าเพราะกำเนิดดีแม่ชอบนับถือเจ้าทรง

และเป็นร่างทรงด้วยจึงทำให้มีเชื้อนี้ติดตัวมาดึงดูดผีที่นับถือแบบเดียวกันนี้ในสายวิทยาธรมาสิงร่างได้จ้าคุณแม่ต้องสะอึกทุกวันพระเพราะแม่โดนของของพวกผีหรือภูมิเทวาสายวิทยาธรที่เข้ามาชุมนุมกันทุกวันพระแล้วก็ปล่อยของนี้ออกมาใครมีเชื้อแบบนี้ก็จะโดนของพวกนี้แม่มีเชื้อนี้จึงทำให้โดนของนี้แล้วเกิดอาการสะอึกดังกล่าวจ้าตามทันไหมจ๊ะยายทรงเปลี่ยนกับยายมาลัยคืออดีตเพื่อนของแม่สมัยที่แม่เป็นภูมิเทวาสายวิทยาธรที่นับถือเจ้าทรงวิสิงตอนที่เป็นมนุษย์มาเข้าร่างทรงยายทรงเปลี่ยนต้องไปประชุมทุกวันพระเพราะเป็นระเบียบประเพณีของเขาที่จะประชุมชี้แจงกับหัวหน้าใหญ่หรือชุมนุมร่ายเวทร่วมกันจ้าตามทันไหมจ๊ะเขาจะมีการประชุมอย่างนี้แล้วก็เหมือนเราสวดมนต์แต่เขาจะร่ายเวเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของวิชาเขาไว้การที่ยายมาลัยไปทำให้คนที่มาทำไม่ดีกับครอบครัวลูกมีอันเป็นไปยายมาลัยก็

ยายมาลัยร่ายเวทตามหลักวิชาของเขาซึ่งจะทำได้เฉพาะผู้มีวิบากกรรมทางนี้เท่านั้นไม่ใช่ว่ายายมาลัยเนี่ยจะทำได้กับทุกคนในโลกไม่ใช่นะจ๊ะครอบครัวลูกถ้ามีความยินดีกับความวิบัติของคนที่ถูกกระทำก็จะมีส่วนแห่งบาปนี้ด้วยจ้ะก็จะโดนอย่างนี้บ้างพ่อกับแม่ลูกชาติที่แล้วพ่อก่อนมาเกิดได้เป็นบริวารของภูมิทิวาสายวิทยาธรเช่นเดียวกับแม่แต่แม่มีศักดิ์สูงกว่าที่ทั้งพ่อแม่มาจากตรงนี้เพราะตอนเป็นมนุษย์ได้นับถือผีทรงเจ้าสิงมาด้วยกันแต่ว่าแม่มีบุญมากกว่าหน่อยแม่ก็มีศักดิ์สูงกว่าพ่อมีบุญน้อยหน่อยก็เลยไปเป็นบริวารของภูมิทิวาที่แม่มีศักดิ์สูงกว่าพ่อเพราะแม่เป็นภรรยาของหัวหน้าภูมิทิวาสาวิยาธรเขตนั่นจ้ะส่วนพ่อเป็นบริวารหัวหน้าเขตเดียวกันจ้ะคุณแม่หายสะอึกจากการกินยาลูกกลอนแล้วอ็อกในฝันแต่พอตื่นขึ้นมาก็เห็นอ็อกสีดำมากองอยู่ข้างเตียงที่พื้นพระแม่หมดกรรมพอดี

้องชายเพราะแม่กับน้องชายในอดีตก็ได้เป็นพี่น้องกันนี่เห็นไหมชีวิตในสังสารวัฏเดี๋ยวเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีภรรยากันแม่กับน้องชายในอดีตก็ได้เป็นพี่น้องกันและแม่ก็รักน้องชายคนนี้มากมาชาตินี้ก็ยัง

และตาบอดเช่นเดียวกับที่ทำกับตุ๊กแกจ้ะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อีกหลายชาติทีเดียวแต่บุญที่อยากช่วยหลานให้หายก็มีบ้างแต่ก็ไม่มากนักเมื่อบุญส่งผลก็จะมีญาติมาช่วยคุณตาคล้ายๆดังนี้เหมือนกันทำคล้ายๆอย่างเนี้ยแต่จะหายหรือไม่ก็แล้วแต่บุญบาปของคุณตาในชาตินั้นจ้ะคุณตาได้มาสร้างบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่และหมู่คณะโดยเป็นกองเสบียงแต่เป้าหมายยังไม่ชัดเจนที่จะตามติดตามหมู่คณะแต่นั้นบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันท่านตายแล้วก็ไปเป็นเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาสายคนทันชั้นสูงด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายส่งผลก่อนจ้ะบุญนี้ส่งผลก่อนวิบากข้าตุ๊กแกได้รับบุญเทวทิพย์ไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นทุกด้านหนุ่มขึ้นมีเครื่องประดับดีขึ้นมีรัศมีมีอาหารทิพย์ดีขึ้นอะไรต่างๆนี้เป็นต้นท่านฝากบอกมาว่าท่านมีความสุขสบายดีและได้รับบุญเทวทิพย์ไปให้แล้วตอนนี้กำลังเพลิดเพลินกับทิพยสมบัติเดินตรวจตายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ลูกเป็นโปลิโอผมร่วงและถ่ายไม่หยุดตั้งแต่เกิดเพราะหลายกรรมมารวมกันเช่นเคยแกล้งคนให้กินสลอดซึ่งเป็นยาถ่ายด้วยความขนองนี่จึงทำให้ถ่ายไม่หยุดกรรมที่เคยผูกมัดขาสัตว์ด้วยโซ่เช่นล่ามขาหมาแมววัวควายบางครั้งก็ล่ามที่เท้าข้าทาสบริวารจึงทำให้เป็นโปลิโอเนี่ยขาลีบกับวิวัตวจีกันที่ไปล้อคนผมบางจนทำให้เขาอับอายขายหน้าเป็นต้นทำให้ผมร่วงในปัจจุบันลูกต้องมากินยาตุ๊กแกเพราะเคยมีความเชื่อพวกนี้ในอดีตบางชาติเคยกินยาแปลกๆแบบนี้มาก่อนแล้วก็ไม่กินตามลำพังด้วยไปชวนหรือแนะนำคนอื่นให้กินด้วยจ้ะแต่ว่ากรรมนี้เบาบางแล้วชาตินี้แม้ลูกกินยาแผนปัจจุบันหรือยาใดๆก็หายและมีบุญในอดีตที่เคยปล่อยสัตว์ปล่อยปลาถ่ายชีวิตโคกระบือมาตัดรอนวิปากกรรมดังกล่าวให้เบาบางจ้ะน้องชายลูกพี่ลูกน้องประสบอุบัติเหตุเป็นเจ้าชายนิทราพระในอดีตเคยจ้างนักเลงไปทำร้ายคู่อริจนเขาตกน้ำแต่มีคนมาช่วยทันและก็เป็นเจ้าชายนิทราเหมือนตัวเองชาตินี้จึงเจอบ้างบุญจากการสร้างพระก็จะทำให้ชาติต่อไปกรรมมาบางลงให้ทำทุกบุญต่อไปอีกและอธิษฐานให้บุญนี้ไปตัดอรรถวิบากกรรมดังกล่าวบ่อยๆจ้าดวงสว่างที่เกิดหน้าบ้านภายหลังที่ลูกชายเกิดคืออากาศเทวาซึ่งเป็นญาติเก่าในอดีตของลูกชายเขามาดูผู้มีบุญมาเกิดคือลูกชายลูกนั่นแหละจ้ะญาติกันเนี่ยเสียงร้องหอยหวนก็เป็นเปรตญาติเก่าของลูกชายมาขอส่วนบุญจ้ะลูกชายได้เคยบวชมากับหมู่คณะและมีบุญบวชตลอดชีวิตโดยพุทธันดรที่แล้วได้เป็นคุณบุตรออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวชจนตลอดชีวิตมาบวชแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่เขาไปยืนต้อนรับครูไม่ใหญ่นะต้อนรับระดับโลกด้วยมาถึงก็ก้มกราบที่เท้าเลยมีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้จะลงมาสองรอบจ้านี่มาจากดุสิตบุรีทีเดียวนะเดบุญดังกล่าวจึงทำให้เขาเข้าวัดตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นเด็กฉลาดจ้ะนี่หนูน้อยเด็กฉลาดลูกและสามีได้อยู่กันแบบเพื่อนและเป็นสามีภรรยาคู่บุญบารมีกันมาและชาติผ่านๆมาก็ทำอย่างเงี้ยคล้ายๆชาติเนี้ยผังนี้ติดตัวมาเนี่ยถ้าลูกตั้งใจสร้างบุญทบุญและปรนนิบัติสามีประดุจเทวดาลูกก็มีสิทธิ์เป็นผู้ชายจ้ะลูกสามีแม่พ่อน้องชายก็เป็นกองเสบียง

เพียงของหมู่คณะโดยมีตัวลูกและสามีติดตามสร้างบารมีกับหมู่คณะมาต่อเนื่องส่วนพ่อแม่น้องชายบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันดังนั้นชาตินี้ก็ต้องตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่และอธิษฐานจิตให้ติดตามไปสร้างบารมีกับหมู่คณะให้ตลอดจ้ะตัวลูกและสามีก็ได้เห็นดวงใสๆภายในกลางกายจ้าแล้วก็ไปมาดุสิตบุรีทั้งทีมเลยทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกพระอาจารย์ผู้ประสานงานโลกพุทธนรที่ผ่านมาเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตบวชแล้วก็อยู่ในหน่วยช่วยดูแลปฏิสังขรณ์คือช่วยอะไรล่ะดูแลปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมเป็นช่างอะไรกันบวชนะออกบวชแล้วก็จะดูแลตรงนี้เหมือนพอในปัจจุบันมันเทคโนโลยีไฮเทคก็อย่างเงี้ยมีผลการปฏิบัติธรรมได้กระถึงองค์พระใสๆพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีและลงมา2รอบได้ในพุทธนรที่ผ่านมาก็เป็นพระอาจารย์เป็นกรรมวิทย์กับตัวลูกละจ้ะทั้งครอบครัวนะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่

สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายปัจจัย4แด่คณะสงฆ์คือกัลยาณมิตรบุษบาดามาพงษ์และกัลยาณมิตรมณีฉายภัทรนาวิกหันธรรมยังพุทธสาภควะโตปุพพาคณมการังกะโรมะเส

นะโมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: จตุปัจจยาทีนิ
1: จตุปัจจยาทีนิ
0: สปริวารานิ
1: สปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จตุปัจจยาทีนิ
1: จตุปัจจยาทีนิ
0: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรัตตัง
1: ทีฆรัตตัง
0: อิตายะ
1: อิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลและนานเทอญ
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
3: สาธุ
4: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรไตรยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรไตรยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ท่านฐานบดีทุกท่านก่อนที่ทุกท่านจะได้รับพรจากคณะสงฆ์สืบต่อไปนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านได้นั่งหลับตาสำรวมกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสให้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะทองรองรับบุญกุศลจะดับสืบต่อไปในช่วงนี้เป็นเทศกาลเข้าพรรษาเดือนที่สองท่านฐานบดีทั้งหลายได้มีกุศลจิตศรัทธามาถวายพระตาหารเมนูสวรรค์เพื่อการบรรลุธรรมแด่พระภิกษุสามเณรผู้จำพรรษาอยู่ณวัดพระธรรมกายซึ่งในปีนี้วัดพระธรรมกายของเรามีพระภิกษุจำพรรษาจำนวน 1,637 รูปและมีสามเณรจำนวน440รูปรวมเป็น 2,077 รูปหากในพรรษานี้พวกเราทั้งหลายได้มาสั่งสมบุญกุศลด้วยการถวายพระตาหารอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันอาจกล่าวได้ว่าตลอดพรรษานี้เราจะได้ทำบุญใหญ่กับคณะสงฆ์ถึงกว่า 180,000 รูปเลยทีเดียวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าทักษิณาที่ถวายเป็นสังฆทานมีอานิสงส์ไม่ได้มัดประมาณไม่ได้ผู้ใดมีศีลได้ของมาโดยธรรมมีจิตเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลของกรรมมันโอฬารให้ทานในนรชนผู้มีศีลเรากล่าวทานของผู้นั้นว่ามีผลไพบูลย์พระภิกษุสามเณรได้เรียวแรงกำลังอันเกิดจากพัตตาหารในมือนี้ไปสร้างบุญกุศลมากมายเพียงใดท่านฐานบดีทั้งหลายก็จะได้มีส่วนแห่งบุญนี้ไปด้วยเปรียบเสมือนต้นไม้อาศัยแผ่นดินดูดซับอาหารและความชุ่มชื้นมาหล่อเลี้ยวจนผลิดอกออกผลให้ความชุ่มชื้นก่อกำเนิดเป็นเมฆฝนสร้างความมีชีวิตชีวาให้แก่โลกใบนี้ฉันใดพระภิกษุสามเณรดำรงชีพอยู่ได้เพราะอาศัยภัตตาหารจากท่านฐานบดีทั้งหลายมาหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายให้มีกำลังในการศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมศึกษาพระบาลีและศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนายังฝนคือบุญให้เกิดขึ้นไหลรินเป็นสายทานแห่งบุญจดลงสู่ศูนย์กลางกายของท่านฐานบดีทั้งหลายและยังฝนคือธรรมธาราไหลรินลงสู่ดวงใจชาวโลกสร้างความชุ่มเย็นนำพาสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ไปสู่พระนิพพานฉันนั้นคณะสงฆ์ทุกรูปจึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพระตาหารเมนูสวรรค์ในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ทุกรูปจะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตาชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วทั้งในอดีตและได้กระทำไว้ดีแล้วในวันนี้ขออำนาจแห่งบุญบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวาปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ท่านฐานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัตถวะอันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุข

0: ความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้เจริญดิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอความปรารถนานั้นๆจงสำเร็จที่ผลดังกำหนดที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาขอให้มีดวงตาเห็นธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นภาษาบาลีในลำดับสืบต่อไป

ตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามะนิโชติระ

0: คณะสงฆ์ทุกรูปขออนุโมทนาบุญกับท่านท่านอดีตครั้งหนึ่งนะ
1: สาธุ
0: อันดับต่อจากนี้ไปคณะสงฆ์จะได้ขอตัวไปเป็นสมณะกิจสืบต่อไปนิมนต์ครับ

0: วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปพร้อมๆกันทั่วโลกค่ะ
1: สาธุครับคือปลื้มๆนะครับที่เราทำกันได้ในทุกๆวันเลยนะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับสวัสดิ์อาทิตย์จะเป็นงานบุญวันอาทิตย์นะครับผ่านทางสถานี GBN by DMC นะครับหรือว่าที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มนะครับโดยที่ทุกท่านไม่ต้องลงแอปพลิเคชันแต่เพียงอย่างใดเลยครับเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เลือกรับชมรายการได้ตามความต้องการนะครับสามารถกดไอคอนไม่ว่าจะเป็นใน YouTube หรือว่าใน Facebook นะครับระบบจะลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มนั้นๆโดยอัตโนมัติครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือว่าแชร์ภาพกิจกรรมต่างๆนะครับไปยังบุคคลที่เรารักหรือว่าทิศหกของทุกๆท่านเรียนเชิญทุกท่านมาประกอบพฤติกรรมกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916พร้อมทั้งร่วมบุญออนไลน์กันได้ค่ะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยนะคะเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ค่ะชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือระบบอัตโนมัติค่ะที่เว็บไซต์ donate.dkcmain.org เป็นระบบที่มีรายชื่อบุญนะคะให้เราได้เลือกสั่งสมบุญทุกๆบุญเลยค่ะพร้อมกันนั้นสั่งสมบุญเสร็จแล้วก็จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ทันทีและก็อีกหนึ่งช่องทางของการสั่งสมบุญทางออนไลน์นะคะเพียงแค่คุณผู้ชมมีโทรศัพท์มือถือสามารถสั่งสมบุญได้แล้วทาง LINE Official ค่ะ ID LINE นะคะ @ธรรมกายาค่ะและยังสามารถพิมพ์แชทสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ได้ด้วยหากมีข้อสงสัยรวมถึงติดตามข่าวสารงานบุญของวัดพระธรรมกายและสถานี GBN by DMC แล้วก็ติดตามรายละเอียดของวัดพระธรรมกายต่างๆได้ด้วยค่ะ
1: ถูกต้องนะครับแล้วก็ท่านไหนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยกำลังใจกันในทุกๆช่องทางนะครับก็อย่าลืมติดแฮชแท็กมาด้วยนะครับเพราะว่าทางทีมงานของเราจะได้และน้อมรายชื่อนะครับรับพระไตรนะครับเอาไว้สั่งสมบุญบารมีร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็ก109ปีวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกายนะครับแฮชแท็กหยุดเป็นตัวสำเร็จนะครับแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานนะครับแฮชแท็กพิธีถวายภัตตาหารนั่นเองนะครับก็สามารถจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือว่าจะทุกอันเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทั้ง2ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube หรือว่า Facebook Fanpage นั่นเองครับแล้วก็ในวัน
0: พรุ่งนี้
1: เลยนะครับวันอาทิตย์ที่6กันยายนที่จะถึงนี้นะครับสำหรับพวกเรานะครับทุกคนเลยนะครับลูกศิษย์หลานศิษย์ครูบาอาจารย์ของพวกเราครับสำหรับพิธีบูชาข้าวพระนะครับ1ปีมีเพียงแค่12หนนะครับ1เดือนมีเพียง1ครั้งเท่านั้นครับสำหรับกำหนดการนะครับจะมีดังต่อไปนี้นะครับในพิธีภาคเช้าณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ครับเวลา 6:20 นจะเป็นพิธีตักบาตรนะครับเวลา 7:15 นคณะสงฆ์แปรแถวบิณฑบาตเวลา 8:00 นเป็นอันเสร็จพิธีในช่วงเช้านะครับพิธีในภาค

0: สายณห้องแก้วสารพัดนึกที่หนึ่งครับเวลา9:30 นจะเป็นการปฏิบัติธรรมและก็พิธีบูชาข้าวพระนะครับเวลา10:45พิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานเวลา11:00เป็นอันเสร็จพิธีครับส่วนพิธีในภาคบ่ายนะครับณห้องแก้วสารพัดนึกที่หนึ่งเวลา13:30สัมมนาพิเศษโดยพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณรักโขพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์ในช่วงบ่ายไปถึงช่วงเย็นนะครับณรัตนบัลลังก์เวลา15:00ครับท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นการอธิษฐานจิตนะครับเวลา16:00ท่านประธานสงฆ์อ่านโอวาทและ17:00เป็นอันเสร็จพิธีครับ
1: ค่ะต่อเนื่องกันเลยนะคะจะเชิญชวนผู้ชมไปสั่งสมบุญใหญ่ที่จังหวัดยะลา
0: ครับ
1: นะคะวันอาทิตย์ที่13 กันยายนพุทธศักราช2569นี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปฉลองเมืองยะลาครบรอบ235 ปีแล้วนะคะจะสร้างบุญใหญ่เลยให้กับชาวยะลาแล้วก็ทุกๆท่านเลยนะคะตักบาตรพระมากถึง 1,000 รูปเลยนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์ที่13 กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา6:00 นเป็นต้นไปค่ะณถนนสุกยางเฉลิมพระเกียรติข้างสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะท่านใดไปได้อยากให้ไปแต่ท่านใดแบบว่าอาจจะอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่คนละจังหวัดหรือติดภารกิจอย่างไรสามารถร่วมบุญนี้ได้นะคะที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชีค่ะ237-1-91505-5หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่พระอาจารย์ดินดาวค่ะหมายเลขโทรศัพท์0649072323และ0948677437ค่ะ
0: ครับนอกจากจะเป็นการทำบุญใหญ่ของภาคใต้นะครับจังหวัดยะลาแล้วก็ยังเป็นการทำบุญใหญ่ของพวกเราทุกคนนะครับของประชาชนคนไทยอีกด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านใดที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงก็สามารถเดินทางไปได้หรือว่าอยู่ที่จังหวัดยะลานะครับก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้หรือว่าสามารถร่วมบุญไปได้ตามที่ได้แจ้งไปเมื่อข้างต้นเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: เชื่อว่าหลายๆท่านนะครับได้ติดตามข่าวสารต่างประเทศอย่างแน่นอนนะครับเราจะเห็นข่าวว่าประเทศจีนและเนปาล นะครับก็ได้เพิ่งเจออุทกภัยครั้งใหญ่นะครับที่ผ่านมานะครับส่งผลให้มีผู้สูญหายแล้วก็ผู้รอดชีวิตรอคอยความช่วยเหลืออีกเป็นจำนวนมากครับในเบื้องต้นวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้มอบหมายให้พระภิกษุและอาสาสมัครซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในประเทศเนปาลเตรียมความพร้อมจะเร่งดำเนินนะครับเร่งดำเนินการจัดหาสิ่งของจำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนและผู้ประสบความเดือดร้อนนะครับจากอุทกภัยน้ำป่าในประเทศเนปาลโดยเร็วนะครับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมธรรมกายประเทศเนปาลขอเชิญสาธุชนร่วมภารกิจสาธารณสงเคราะห์ครับบริจาคปัจจัยเพื่อจัดหาสิ่งของและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากในประเทศเนปาล นะครับร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อการสาธารณสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าในประเทศเนปาลได้ที่ธนาคารกรุงไทยนะครับชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายรายละเอียดนะครับขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ครับเลขบัญชี152-1-202-08-7นะครับก็สามารถจะร่วมสั่งสมบุญได้แล้วก็จริงๆช่วยเหลือนะครับอุทกภัยที่ประเทศเนปาลต้องบอกว่าในข่าวสารที่เราได้เห็นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าน่ากลัวจริงๆนะครับแล้วก็น้ำป่านี้ไหลหลากมานี่เราไม่มีทางได้เตรียมตัวได้ทันเลย
1: มาแบบไม่ทันตั้งตัว
0: ใช่ครับแล้วก็จากข่าวเนี่ยนะครับก็มีผู้สูญหายกว่า1,000 กว่าคนนะฮะแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเป็นพันกว่าคนเช่นเดียวก
1: ันก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็พร้อมเป็นกำลังใจกับทุกๆท่านที่เกิดภัยในครั้งนี้ด้วยนะคะ
0: ค
1: ่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระตาหารเมนูสวรรค์ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี้ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท่านสำหรับการติดตามรับชมในทุกๆแพลตฟอร์มแล้วก็ขอน้อมนำพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าสติมะโตสัทธาพัทธังซึ่งก็แปลความว่าคนผู้มีสติมีความเจริญทุกเมื่อค่ะ
0: ครับเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมครับโดยในช่วงเวลานี้มีคุณสายจาวลีและผมนฤพัฒน์พิญโยธรรมกรพร้อมทีมงานต้องลาทุกท่านไปแล้วขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวบุนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันยุภาบัณฑิตบุตรสกุลค่ะในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์123รูปเนื่องในโอกาสครบรอบ122ปีแห่งการก่อตั้งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรคณะสงฆ์จำนวน123รูปถวายเป็นพุทธบูชาเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสครบรอบ122ปีแห่งการก่อตั้งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่บรรพชนตลอดจนผู้มีคุณูปการต่ออำเภอคลองหลวงโดยได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิระคุณดิโลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหารเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระครูวิจิตรอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวัดสว่างภพพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าคณะตำบลทุกตำบลพระเถรานุเถระและคณะสงฆ์ในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวงรวมจำนวน123รูปมาเป็นเนื้อนาบุญรับบิณฑบาตโดยมีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีจากนั้นเป็นการบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่นายขนส

เวชสมบูรณ์ผู้บริจาคที่ดินสร้างที่ว่าการอำเภอคลองหลวงตลอดจนข้าราชการเจ้าหน้าที่และผู้มีคุณูปการต่ออำเภอคลองหลวงผู้วายชนเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและรำลึกถึงคุณความดีที่ได้สร้างไว้แก่ชาวคลองหลวงโดยนายธีระเสวยสมบูรณ์ทายาทของนายขนเสวยสมบูรณ์เป็นผู้จุดธูปเทียนหน้ารูปและรายนามผู้มีคุณูปการก่อนที่ประธานในพิธีและผู้แทนชาวอำเภอคลองหลวงจะได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลอุทิศบุญกุศลแด่บรรพชนและผู้มีคุณูปการต่ออำเภอคลองหลวงในทุกยุคทุกสมัยจากนั้นนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะก่อนคณะสงฆ์ทั้ง123รูปจะได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระครบรอบ122ปีแห่งการก่อตั้งอำเภอคลองหลวงและผู้ร่วมพิธียังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่นางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงและนายชาวใจพักดีกำนันตำบลคลองสี่ในนามชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอคลองหลวงจะได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์ฮาดดานายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามและนายสุเทพวงศ์แจ้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลงได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานส่วนนางสาวเพียรใจโรจนสินวิไลผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายนำกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่ประธานในพิธีและผู้แทนชาวอำเภอคลองหลวงจะได้ร่วมกันน้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ในโอกาสเดียวกันนี้ประธานในพิธีและผู้แทนชาวอำเภอคลองหลวงยังได้ร่วมส่งมอบข้าวสารและอาหารแห้งจากการทำบุญตักบาตรเพื่อนำไปช่วยเหลือคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงประชาชนผู้ประสบความยากลำบากในการดำเนินชีวิตจากนั้นพระสงฆ์ทั้ง123รูปได้แปรแถวรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มและปัจจัยจากประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานตั้งแต่เช้าตรู่ซึ่งในส่วนของข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของส่วนหนึ่งที่ได้จากการตักบาตรรวมพลังมหากุศลในครั้งนี้จะถูกรวบรวมและส่งไปให้ความช่วยเหลือคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งยังคงปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่เสี่ยงภัยรวมถึงจัดสรรช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ประสบภัยต่างๆในสังคมต่อไปซึ่งการตักบาตรพระสงฆ์จำนวน123รูปณบริเวณที่ว่าการอำเภอคลองหลวงเนื่องในวาระครบรอบ122ปีในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธแต่ยังสะท้อนถึงความรักความสามัคคีของทุกภาคส่วนในอำเภอคลองหลวงทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่ร่วมมือกันขับเคลื่อนและพัฒนาอำเภอให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายระดมกำลังแจกจ่ายถุงยางชีพพร้อมเปิดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยวิกฤตอุทกภัยในประเทศเนปาลค่ะจากเหตุการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในประเทศเนปาลทางวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้ส่งความห่วงใยและกำลังใจพร้อมทั้งมอบหมายให้คณะสงฆ์และอาสาสมัครในพื้นที่เร่งจัดเตรียมและจัดซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ฟื้นฟูความเป็นอยู่ให้แก่ชาวเนปาลที่กำลังเผชิญกับช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ผ่านโครงการ Hands for Nepal นำโดยพระครูไบดิกาถาวรถาวโรจากศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมธรรมกายประเทศเนปาลพร้อมด้วยวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย

ร่วมกับพระอาจารย์สุมานโกสมาคมพุทธศาสนาชานเต้าอี้หัวเจ้าอาวาสทรงฉีและพระดามะกาเวเสได้ลงพื้นที่แจกจ่ายถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยในอำเภอทาดิงประเทศเนปาลซึ่งการลงพื้นที่มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้นอกจากจะช่วยลดค่าครองชีพและบรรเทาความยากลำบากในเบื้องต้นแล้วยังถือเป็นการแสดงออกถึงทานน้ำใจและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวพุทธจากนานาประเทศที่ไม่ทอดทิ้งกันในยามวิกฤตส่งต่อความห่วงใยจากประเทศไทยถึงพี่น้องชาวเนปาลในการนี้ทางวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและส่งต่อทานน้ำใจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้โดยสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่1521202087หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกับปาวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrighttoworld.com ค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญในแต่ละศูนย์ที่ได้จัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

108ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายวันอาทิตย์ที่7กันยายนพุทธศักราช2568

เนื่องในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10วันสว่างที่สุดของโลกและจักรวาลคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกได้พร้อมใจประกอบพิธีใหญ่ไหว้ครูผู้ค้นพบวิชา

ในวันที่สว่างที่สุดนี้เป็นวันดีที่พุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกจะได้หลอมรวมดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังดำเนินใจสู่เส้นทางสายกลางตามทางสว่างภายในน้อมนำดวงใจที่สว่างไสวถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ก่อนจะได้พร้อมใจกันกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยจิตที่เลื่อมใส

ในวันแห่งมหามงคลณสภาธรรมกายสากลเนื่องแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากทุกสารทิศซึ่งปรารถนาจะบูชาในพระคุณอันประเสริฐของพระผู้ปราบมารและต้องการจะร่วมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองจึงได้พร้อมใจกันอัญเชิญผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกอนุวินาทีเต็มเปี่ยมไปด้วยมหาปิติที่ได้ร่วมกันทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเผยแผ่คำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือวิชาธรรมกายให้กว้างไกลนำชาวโลกสู่หนทางที่สว่างสวยได้เข้าใจถึงเป้าหมายและอุดมการณ์ที่แท้จริงในการมาเกิดเป็นมนุษย์

เมื่อ108ปีที่ผ่านมาเป็นวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันค้นพบวิชาธรรมกายให้หวนคืนมาเป็นแสงสว่างเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวโลกด้วยซาบซึ้งในมหากรุณาและเพื่อน้อมบูชาในพระคุณอันประเสริฐของมหาปูชนียาจารย์คณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและกำลังทรัพย์ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทุกช่วงเวลาดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์งดงามคือภาพมหัศจรรย์ที่บังเกิดในช่วงเวลาที่พระพุทธศาสนาเกิดวิกฤตแต่พุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ยังคงรวมใจพร้อมก้าวตามปณิธานแห่งมหาปูชนียาจารย์ในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนายึดโยงใจชาวโลกให้คงศรัทธาในคำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป

0: ทังวัดสังสัสสามิกังปังสุกุละจีวรังไมหังปาปุนาสิข้าปังสุกุลจีวรอันมีเจ้าของนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าในการบัดนี้
1: สาธุ
2: ด้วยความรักความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาน้อมนำพุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจกันมาแสดงออกถึงกุศลเจตนาที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาให้คงมั่นคู่แผ่นดินไทยพร้อมย้ำเตือนทุกดวงใจให้มุ่งตรงต่อคำสอนอันบริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนาพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้สำเร็จงดงามด้วยหัวใจอันยิ่งใหญ่ของยอดนักสร้างบารมีทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจนำทรัพย์ที่หามาได้โดยยากถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อนำพาชาวโลกสู่หนทางแห่งอริยทรัพย์ภายใน

ณเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดประทีปโคมเอกถวายเป็นพุทธบูชาก่อนจะได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยจิตที่เลื่อมใสพร้อมน้อมนำทุกดวงใจสู่เส้นทางภายในด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นดวงใจให้ใสสว่างรำลึกถึงวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันนำคำว่าธรรมกายหวนคืนมาเป็นแสงสว่างเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวโลกและในวันที่สว่างที่สุดของพระผู้ปราบมารพุทธบริษัททั้งภายในและต่างประเทศได้พร้อมใจสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรครบ 7,681,108,108 จบและเนื่องในโอกาสครบรอบ108ปีวิชาธรรมกายเสียงระฆังทองระฆังธรรมได้ดังขึ้น108ครั้งน้อมบูชาในพระคุณอันประเสริฐของมหาปูชนียาจารย์

วันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10เป็นวันที่พระชนะมารคือวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้สละชีวิตเป็นเดิมพันจนได้บรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมกายณอุโบสถวัดโบสถ์บนบางภูเวียงซึ่งท่านไม่เพียงค้นพบแต่ยังมีมหากรุณานำมาเปิดเผยสั่งสอนให้ชาวโลกได้รู้ตามได้ก้าวตามทางสายกลางเพื่อหลุดพ้นจากห้วงภัยในวัฏสงสารตามคำสอนของพระพุทธองค์

0: วันนี้ก็มีบทประพันธ์อันล้ำค่าของตะวันธรรมมาฝากกันเช่นเคยนะคะซึ่งท่านได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการหยุดใจว่าเป็นสุดยอดทั้งศาสตร์และศิลป์เลยทีเดียวนะคะในฐานะนักปฏิบัติธรรมก็มีจำนวนไม่น้อยเลยค่ะที่รู้สึกว่าการหยุดใจนี่ยากจริงๆแต่คุณครูไม่ใหญ่ค่ะก็เคยปรารภไว้นะคะว่าถ้าอยากหยุดต้องหยุดอยากที่หยุดยากเพราะอยากหยุดนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณครูไม่ใหญ่ก็ยังได้เมตตาอธิบายถึงมรดกธรรมประโยคสำคัญที่ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: การหยุดใจนี้เป็นตัวสำคัญทีเดียวที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านย้ำเสมอว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นเลยท่านบอกหยุดสำคัญต้องหยุดใจให้ได้ไม่ว่าจะหยุดในกลางความมืดหรือหยุดในกลางความสว่างหยุดในกลางดวงหยุดในกลางกายภายในหรือหยุดในกลางองค์พระท่านมุ่งเรื่องหยุดอย่างเดียวหยุดเป็นตัวสำเร็จจำตรงนี้นะลูกนะซึ่งมักจะฟังผ่านกันหยุดสำคัญเป็นตัวสำเร็จและมันก็สำคัญจริงๆเพราะการเข้าถึงปฏิเวธหรือการเข้าถึงประสบการณ์ภายในจะมัวแต่อ่านแต่ฟังอย่างเดียวมันเข้าไม่ถึงต้องปฏิบัติด้วยต้องหยุดกับนิ่ง

ุดคือสุดยอดแท้ศาสินหยุดพระธรรมหลังรินฐานแก้วหยุดอาจเผด็จสิ้นมารพ่ายหยุดนิ่งดิ่งได้แล้วสุขล้ำปริยายสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ

ผู้ชมคะหลวงพ่อยังได้ฝากข้อคิดอีกนะคะว่าอยากจะให้ลูกทุกคนทั้งในและต่างประเทศให้ความสำคัญกับการฝึกใจให้หยุดนิ่งแม้ว่าการหยุดนิ่งนี้จะยังไม่ถึงกับส่งผลให้เราเห็นดวงเห็นองค์พระอาจจะได้แค่ความสบายตัวขยายนานๆทีก็จะเห็นรัวๆรางๆสักทีนึงแต่การเริ่มต้นที่ถูกต้องก็จะให้ผลที่ถูกต้องและก็จะเป็นที่พึ่งให้กับเราได้ในภายภาคหน้านะคะดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อให้เข้าถึงสรณะที่แท้จริงภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติที่พยาสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปราบเราไปว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพาสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายใกล้ๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบายแค่ขนตาชนกันนะจ๊ะหลับตาปริ้มปริ้มพอสบายสบายไม่ถึงก็ปิดสนิทนักนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็น

เรื่องอะไรก็ตามให้ลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของถึงธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราเกิดตรงนี้ตายตรงนี้หลับตรงนี้ตื่นตรงนี้นะจ๊ะเกิดดับหลับตื่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ไปต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมาตัดทิ้งทุกอย่างเพราะเห็นภัยในวัฏสงสารภัยจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามกามภพรูปภพอรูปภพเพราะมันมีความทุกข์เกิดบ่อยๆก็แก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักบ่อยๆประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ่อยๆปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้ดังใจบ่อยๆโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบันอะไรอวรกันบ่อยๆซ้ำๆซักๆแต่ดำเนินชีวิตผิดพลาดก็ไปอบายภูมิบ่อยๆถ้าไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก็ไปสู่สุคติภพบ่อยๆแต่ก็ยังไม่ยั่งยืนก็เวียนตายเวียนเกิดกันไปอย่างนี้ทั้งกับเบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏอยากจะพ้นจากชีวิตที่อยู่ในวังวนนี้เมื่อท่านเบื่อหน่ายท่านก็คลายความผูกพันในทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตท่านก็ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งตามใจหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวลั้งเลยที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะโดยธรรมชาติของใจเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วมันจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนิ่งแล้วก็หยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายหยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างนี้แหละคือปล่อยวางหมดทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวลั่งนิ่งจนกระทั่งนิ่งในนิ่งนิ่งนั่นใจก็นุ่มนวล
็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในเราก็จะเห็นดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสใสอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นและแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่าเทียมกันจะปรากฏเกิดขึ้นที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นดวงใสใสกลมรอบตัวใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสใสเหมือนน้ำแข็งใสใสหรือเหมือนกระจกใสใสหรือเหมือนเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกนั่นคือความบริสุทธิ์เบื้องต้นแล้วก็สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันน่ะมันจะสว่างเจิดจ้าไม่แสบตาใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญปรากฏเกิดขึ้นในกลางกายตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้จะเกิดขึ้นเป็นดวงนี้ประเดี๋ยวคุณหลวงปู่พระมงคลเทพุนิสดจันทสโรผู้คนพบปิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานและเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าจะปฏิบัติแบบไหนก็ปฏิบัติไปเถอะที่มีอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและนอกคัมภีร์นั่นแหละกรรมฐาน40หรือนอกในจากนี้นะขสิน10อสุภะ10อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้ดวงใสติดที่กลางกายนี้ไปนิพพานไม่ถูกเพราะด้านดวงปฐมมรรคนี่เนี่ยสำคัญมากทีเดียวจะเกิดขึ้นตรงนี้ที่เดียวที่ฐานที่จัดตรงนี้และเมื่อเราเบื่อหน่ายในความทุกข์ทรมานชีวิตก็คลายความกำหนัดความผูกพันนิพพิทาวิลาคะวิมุตติก็คลายกันหลุดจิตก็บริสุทธิ์สงบนิ่งก็เห็นปฐมมรรคมรรคจะเกิดขึ้นคือเห็นหนทางเบื้องต้นละไปสู่นิพพานซึ่งจะเกิดจากใจหยุดนิ่งกลางปฐมมรรคเนี่ยเป็นแนวดิ่งเป็นเส้นทางสายกลางดวงปฐมมรรคกลางของทุกสิ่งที่ผุดผ่านขึ้นมาตรงนี้เป็นแนวดิ่งจะขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทางอย่างเนี้ยเบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมรวมประชุมอยู่ที่เดียวกันน่ะกายเหมือนตัวถังข้างนอกนั่นแหละส่วนเวทนาจิตธรรมมันอยู่ข้างในเป็นดวงซ้อนๆกันอยู่ภายในตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพกายอรูปภพ

กายธรรมก็จะผูกกายธรรมพระโสดากายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและกายธรรมพระอรหันต์จะซ่อนๆกันอยู่ภายในเป็นชีวิตที่ซ่อนๆกันอยู่ภายในโดยมีจุดเริ่มต้นที่ดวงปฐมมรรคนี่แหละที่จะก้าวเข้าไปให้เห็นเข้าถึงแล้วก็เห็นชัดใสแจ่มทีเดียวของกายในกายที่เห็นชีวิตภายในซ่อนๆกันไปตามลำดับเมื่อใจเราหยุดนิ่งทลกายก็จะเชื่อมโยงด้วยดวงธรรมหกดวงคือดวงธรรมานุปัสสนสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติแล้วก็ดวงวิมุตติญาณทัสสนะจะเป็นดวงซ่อนๆกันอยู่ที่มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ต่างแต่ว่าไม่ทราบว่ามีอยู่ไม่จะไปปรุงแต่งเกิดขึ้นมามีอยู่เราแค่ไปเข้าถึงเท่านั้นโดยวิธีหยุดใจให้นิ่งๆเพราะสิ่งที่มีอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดละเอียดกว่าอากาศบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ภายในถ้าเราทำใจให้ละเอียดเท่ากับสิ่งที่มีอยู่มันก็จะดึงดูดเข้าหากันก็เข้าถึงได้เมื่อเข้าถึงก็จะเห็นชัดเรื่องราวของชีวิตภายในของเราและความรู้สึกนึกคิดของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคือเข้าใจอะไรมากขึ้นแต่เดิมเราก็คิดว่ากายมนุษย์แบบนี้คือตัวเราคือของเราแต่พอเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในความรู้สึกก็จะเปลี่ยนไปว่ากายมนุษย์แบบข้างนอกเหมือนบ้านบ้านเรือนที่เราอาศัยชั่วคราวมาหมดเวลาก็ผุพังไปไปสู่จุดสลายหมดกายมนุษย์ละเอียดนั้นต่างหากที่เป็นผู้อาศัยอยู่ข้างในเป็นชีวิตภายในแต่พอเข้าไปถึงกายทิพย์คือกายภายในในกายภายนอกและกายภายในในกายภายในความรู้สึกก็จะลึกซึ้งกว่าอีกกายมนุษย์ละเอียดนั่นก็เป็นเปลือกของกายทิพย์หยาบที่ซ่อนอยู่ข้างในการปล่อยหลุดปล่อยพ้นปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นความเข้าใจแจ่มแจ้งทราบซึ้งเรื่องราวชีวิตก็มีมากขึ้นเป็นชั้นๆเข้าไปในกลางกายทิพย์ก็มีกายรูปพรหมยังมีชีวิตภายในที่ซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้นมีดวงปัญญาเพิ่มขึ้นจะเห็นเป็นชั้นๆอย่างนี้แล้วก็ถอดกายออกเป็นชั้นๆเป็นชั้นๆเหมือนเราปอกหัวหอมกันทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นกันไปใจพอหยุดนิ่งมันก็จะล่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายตัสรู้ธรรมของเราคือกายธรรมตั้งแต่กายธรรมโคตรภูลักษณะของท่านจะสวยงามมากขอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการแต่ว่ามีเกศเป็นดอกบัวตูมอยู่บนจอมกระหม่อมที่เป็นลักษณะพิเศษของลักษณะมหาบุรุษบนพระเศียรที่มีเส้นพระศกหรือเส้นผมขดเวียนไปทักษิณาวัดผลกว่าตามเข็มนาฬิกา

เรียงรายอย่างเป็นระบบระเบียบอยู่บนพระวรกายที่งดงามตั้งตรงในอริยบทสมาธิอยู่บนแผ่นฌานใสๆมีรัศมีสว่างกายนี้คือกายตรัสรู้ธรรมของตัวเราพุทธะภายในเป็นตัวพระรัตนตรัยที่เรียกว่าพุทธรัตนะรัตนะครับแปลว่าแก้วพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วแจ่มแจ้งมีลักษณะเกศดอกบัวตูมเป็นกายตรัสรู้ธรรมเพราะมีธรรมจักขุคือมีดวงตาที่เห็นในรอบทิศในเวลาเดียวกันทุกทิศทุกทางเห็นผ่านไปทั้งอดีตปัจจุบันและก็อนาคตก็เรียกว่าธรรมจักขุเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นก็เรียกว่าญาณทัศนะเมื่อรู้รอบก็เรียกว่าปัญญาจนกระทั่งแจ่มแจ้งเป็นวิชาจะมาพร้อมกับแสงสว่างจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจะเกิดขึ้นประชุมอยู่ในกายธรรมนี้นะจ๊ะตั้งแต่การทำโคตรภูขึ้นไปนี่แหละจ๊ะที่เราจำลองถ่ายทอดเอามาเป็นพระพุทธรูปยุคแรกๆก็จะมีเกศดอกโวตูมก็ยังมีผู้บรรลุธรรมอยู่ต่อมาเมื่อมีนักปฏิบัติก็ไม่มีผู้บรรลุธรรมไม่มีประสบการณ์ภายในก็จะเป็นนักคิดจินตนาการเอาเชื่อมโยงหลักธรรมก็มาแปลเปลี่ยนดอกโวตูมเป็นเปลวเพลิงมึงเป็นนู่นเป็นนี่เป็นสารพัดไปหมดก็แปรปรวนไปเพราะนั้นพุทธรัตนะที่ถอดแบบออกมาเป็นพุทธปฏิมากรหรือพระพุทธรูปหมายเอาตรงนี้นะจ๊ะหมายธรรมกายในตัวนี้ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ธรรมกายแต่ว่าเป็นกายธรรมอรหัตตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่อยู่ภายในกายมหาบุรุษข้างนอกกายข้างนอกไม่มีเขตอโวตูมกายเนื้อนั่นแต่ก็มีลักษณะมหาบุรุษเหมือนกับกายธรรมนี่แหละเพราะฉะนั้นเวลามีใครไปถามนั่นว่าท่านเป็นมนุษย์หรือท่านก็บอกไม่ใช่อะมนุษย์หรือไม่ใช่เทวดาหรือไม่ใช่ลมหรือไม่ใช่ท่านบอกท่านคือธรรมกายหมายเอาตรงนั้นเลยคือกายต่างๆท่านดับไปหมดแล้วเหลือแต่กายมนุษย์หยาบกับกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ซ่อนกันอยู่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือกายธรรมที่อยู่ในองค์ท่านท่านคือธรรมกายเห็นธรรมก็เห็นท่านแหละเห็นดวงตั้งแต่ดวงใสๆเรื่อยมาก็จะเข้าถึงธรรมกายอย่างนี้แหละในตัวเมื่อท่านเข้าถึงอย่างนี้แล้วท่านทราบว่ามนุษย์ทุกคนในโลกก็มีอย่างนี้ดังนั้นท่านก็สอนให้ทุกคนเข้าถึงตรงนี้แหละแบบเดียวกับท่านจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเช่นเดียวกับท่านตามกำลังบารมีของแต่ละบุคคลจะได้มีความสุขหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะอย่างน้อยก็เป็นพระอนาคามีเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระโสดาบัน

หรือเป็นขบัตภูบุคคลคือมีเชื้อสายธรรมกายแต่ว่ายังมีกิเลสหนักเบาตามลำดับไปลูกทุกคนจะต้องหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเพื่อเราจะเข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ได้ในเบื้องต้นแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆย่างสบายๆนะจ๊ะเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสอย่างสบายสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้น

ู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่ม

ย้ายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เป็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงเราจะจากโรคไปให้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติปิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันยุภาบัณฑิตบุตรสกุลค่ะในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับโรงเรียนน้ำสวยวิทยาจังหวัดหนองคายได้ร่วมกันจัดโครงการค่ายคุณธรรมเพื่อมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนให้แก่เยาวชนให้สามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนได้อย่างมีความสุขค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับโรงเรียนน้ำสวยวิทยาจังหวัดหนองคายได้จัดค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ4จำนวน120คนณโรงเรียนน้ำสวยวิทยาอำเภอสะไครจังหวัดหนองคายโดยได้รับเกียรติจากนายสุทธิรักษ์ภูลทรัพย์วจีประสีผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสวยวิทยาเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมทั้งให้โอวาทในเรื่องความเคารพความอดทนการรักษากิริยามารยาทรวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์บุญเลิศสัทธาธโนหัวหน้ากองโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือชมรมพุทธศาสตร์สากลบรรยายธรรมะในหัวข้อกฎแห่งกรรมศีล5ความดีสากลและสมาธิกับการเรียนพร้อมทั้งนำนักเรียนทุกคนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและนั่งสมาธิร่วมกันสำหรับภาคบ่ายนักเรียนได้เข้าฐานกิจกรรม5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยได้แก่ฐานการปัดกวาดเช็ดถูฐานการจัดพับเก็บฐานวิมานสรานรมฐานการเดินการถอดรองเท้าฐานการจัดระเบียบสิ่งของและการเช็ดโต๊ะและฐานการแยกขยะและพับกล่องนมโดยนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อฝึกความเป็นระเบียบความรับผิดชอบและการสร้างนิสัยที่ดีในชีวิตประจำวันโดยบรรยากาศตลอดการเข้าค่ายนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานและตั้งใจพร้อมทั้งได้เรียนรู้หลักธรรมและทักษะการดำเนินชีวิตที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันทั้งด้านการมีวินัยความรับผิดชอบการเคารพผู้อื่นและการดูแลสิ่งแวดล้อมและสามารถนำความรู้ในค่ายไปสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองครอบครัวและสังคมต่อไปทางด้านผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนน้ำสวยวิทยาได้กล่าวว่าการร่วมมือกับชมรมพุทธศาสตร์สากลในครั้งนี้ช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการฝึกฝนจิตใจมีพฤติกรรมที่อ่อนน้อมถ่อมตนและมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นนับเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์และควรส่งเสริมให้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันหล่อหลอมให้เยาวชนไทยเป็นทั้งคนเก่งและดีควบคู่กันไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้เป็นเจ้าภาพจัดพิธีสวดพระปฏิโมกข์สัญจรปักที่2ของคณะสงฆ์ในรัฐวอชิงตันและออริกอนเนื่องในวันพระใหญ่เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของคณะสงฆ์ในต่างแดนได้มาร่วมการทบทวนพระพุทธพจน์เกี่ยวกับพระวินัยบัญญัติอันเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนาค่ะพิธีกรรมภายในงานเริ่มต้นขึ้นด้วยคณะสงฆ์จากวัดต่างๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียงและรัฐข้างเคียงได้เดินทางมาร่วมลงอุโบสถกันอย่างพร้อมเพรียงโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาแนวทางการประพฤติปฏิบัติทางพระวินัยให้เป็นหนึ่งเดียวกันและสร้างความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะสงฆ์ที่ปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่ธรรมะในต่างประเทศโดยพระภิกษุผู้ทรงพระปาติโมกคือพระมหาวิโรจน์ญาณวิโรจโนปาเรียนธรรม9ประโยคนาคหลวงบรรยากาศการสวดพระปาติโมกเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และสงบเสงี่ยมสง่างามพระภิกษุผู้ทรงจำพระปาติโมกได้ขึ้นสู่ธรรมมาศเพื่อสวดทบทวนศีล227ข้อของพระภิกษุสงฆ์โดยมีพระภิกษุทุกรูปนั่งฟังด้วยความเคารพ
และตรวจตราความบริสุทธิ์ของตนเองซึ่งถือเป็นสังฆกรรมสำคัญที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและการดำรงอยู่ของพระธรรมวินัยอย่างมั่นคงในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยพิธีสวดพระปฏิโมกข์สัญจรจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเข้าพรรษาของทุกปีเพื่อให้คณะสงฆ์ได้ทำสังฆกรรมร่วมกันตามพุทธวินัยที่พระภิกษุทุกรูปจะต้องทบทวนพระวินัยทุกๆกึ่งเดือนอีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะสงฆ์ทั้งรัฐวอชิงตันและรัฐออริกอนและยังเป็นการเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้มาร่วมฟังพระปฏิโมกข์และได้มาทำบุญกับคณะสงฆ์จำนวนมากถือเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอีกด้วยภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีสวดพระปฏิโมกข์สัญจรคณะสงฆ์ยังได้มีโอกาสร่วมกันสนทนาธรรมและเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับสากลเพื่อให้ชาวท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนในต่างแดนได้เข้าถึงสันติสุขภายในผ่านการทำสมาธิและการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนสืบไปค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกับปาวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrighttoworld.com ค่ะขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวาระฉลองเมืองยะลา235ปีในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปณถนนสุขยางข้างสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-907-2323และ094-867-7437ค่ะขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญในแต่ละศูนย์ที่ได้จัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: สกุณาชาดกชาดกว่าด้วยที่พึ่งให้โทษในการก่อนพระภิกษุเมื่อออกบวชแล้วต่างก็มีวิธีในการแสวงธรรมต่างกันออกไปบางก็ศึกษาพระธรรมในพระอารามบางก็ออกไปปฏิบัติธรรมในป่าดังเช่นภิกษุบวชใหม่รูปนี้เช่นกันเมื่อเข้าฤดูแล้งป่าที่เคยชุ่มชื่นก็แห้งแล้งร้อนระอุเมื่อกิ่งไม้ใบไม้เสียดสีกันมากๆก็เกิดเป็นเปลวไฟลุกไหม้ลามมาถึงบรรณศาลาของภิกษุ
1: แย่แล้วบรรณศาลาของเราถูกไฟไหม้คราวนี้จะทำอย่างไรดีล่ะ
0: เมื่อไฟมอดลงบรรณศาลาของภิกษุก็เหลือแต่ซากเท่าฐานภิกษุจนปัญญาที่จะสร้างศาลาใหม่ได้จึงออกจากป่าไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน

0: คนเดียวก็คงจะสร้างศาลาไม่ไหวคงต้องให้ชาวบ้านมาช่วยไม่มีศาลาไว้คอยให้ร่มเงาคงจะไม่สามารถเจริญกรรมฐานได้
1: ภิกษุเดินทางออกมาจากป่าใหญ่มาสู่หมู่บ้านเล็กๆหวังจะให้ชาวบ้านช่วยกันสร้างบรรณศาลาใหม่ให้แต่แล้วก็ไม่เป็นดังที่คาดไว้เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวบ้านต้องรีบเร่งทำงานเพื่อให้ทันหว่านพืชในไร่นาให้เสร็จทันฤดูกาล
0: โยมศาลาของอาตมาในป่าถูกไฟไหม้รบกวนโยมทั้งหลายช่วยสร้างศาลาใหม่ให้อัตมาได้หรือเปล่า
2: พวกผมต้องขอโทษท่านด้วยช่วงเนี้ยพวกกระผมต้องรีบระบายน้ำเข้านาหากช้าไปมันจะไม่ทันนะดิ
3: ใช่ๆๆพวกผมต้องรีบทำนะคงไปช่วยสร้างศาลาให้ท่านไม่ได้หรอก

เวลาล่วงเลยไปภิกษุนั้นต้องอยู่กลางแจ้งตลอด3เดือนจึงไม่อาจเจริญกรรมฐานได้จึงไปเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องดังกล่าวแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุแม้สัตว์เดรัจฉานยังรู้ที่อันสมควรอยู่สบายหรืออยู่ไม่สบายฉะไหนเธอจึงไม่รู้เล่าแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสเล่าเรื่องสกุณาชาดกให้เหล่าภิกษุได้ฟังกัน

0: อดีตการนานมาแล้วในป่าใหญ่มีพญานกอาศัยอยู่ในต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งพญานกคอยเฝ้าดูแลนกตัวอื่นๆให้รอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงเมื่อเข้าฤดูแล้งกิ่งไม้ใบไม้ก็แห้งร่วงโรยลงสู่พื้นบ้านส่วนกิ่งไม้ที่ยังอยู่บนต้นเมื่อถูกลมพัดเสียดสีไปมาก็เกิดเป็นควันไฟขึ้นพญานกเห็นดังนั้นก็คาดการว่าคงเกิดอัคคีภัยขึ้นได้สักวันฝูงนกที่อาศัยอยู่ในต้นไม้ใหญ่นี้คงไม่ปลอดภัย
1: กิ่งไม้เสียสีกันอยู่อย่างเนี้ยคงต้องเกิดไฟขึ้นแน่ๆแล้วถ้าไฟนั้นลุกลามไปติดใบไม้แห้งไฟก็คงจะลุกไหม้ต้นไม้ใหญ่อันเป็นที่อยู่ของเราและบริวารแน่ๆเลยเฮ้ย
0: เมื่อเห็นว่าจะเกิดอันตรายขึ้นพญานกจึงบอกกับฝูงนกให้อพยพหนีไปอยู่ที่อื่น
1: นกทั้งหลายบัดนี้ภัยอันตรายจะเกิดแก่พวกเราแล้วป่านี้เริ่มแห้งแล้งกิ่งไม้เสียดสีกันจนเกิดเป็นควันสักวันคงต้องเกิดไฟไหม้ขึ้นแน่แน่ฝูงนกทั้งหลายจงพากันอพยพหนีไปอยู่ในที่ต่างๆเถิด
0: ฝูงนกบริวารเมื่อได้ยินพญานกตักเตือนก็มีความคิดออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งมีปัญญาก็เชื่อตามคำเตือนของนกใหญ่อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีปัญญาก็มัวห่วงอะไรในที่เดิม
2: น่ากลัวจังเลยเรารีบไปหาที่อยู่ใหม่กันเถอะพี
3: ่ได้จ้าพี่ต้องหาที่ไกลจากต้นไม้ใหญ่นี้สักหน่อยนะเอาที่ชุ่มชื้นหน่อยไหมจ้าน้องกับลูกๆจะได้อยู่เย็นสบาย
4: นกพวกนี้ทำเป็นกระต่ายตื่นตูมไปได้จะไปหาที่อยู่ใหม่ให้เหนื่อยทำไมต้นไม้ใหญ่เนี่ยดีจะตายร่มเงาก็เยอะหนอนก็แยะ
3: ใช่ใช่ข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละแค่มีควันนิดๆหน่อยๆไม่เห็นต้องรีบย้ายบ้านเลยรอเกิดไฟขึ้นมาก่อนค่อยบินหนีก็ไม่สาย
0: พญานกเห็นว่ามีนกที่ไม่อยากย้ายรังจึงออกปากเตือนด้วยความเป็นห่วง
1: ฝูงนกทั้งหลายบัดนี้ต้นไม้นั้นจะเกิดเป็นไฟขึ้นแล้วภัยเกิดแก่ที่พึ่งที่อาศัยของเราแล้ว
4: ชะพญานกนี้ก็กระไรพอเห็นน้ำเพียงหยดเดียวก็เพ้อไปว่าจะมีจะแค่เสียแล้วควันนิดๆหน่อยๆจะเกิดเป็นไฟได้อย่างไรไร้สาระใครอยากย้ายก็ย้ายเถอะเราจะอยู่ที่นี่

0: ขนนกที่มีปัญญากระทำตามคำเตือนของพญานกพากันบินตามพญานกเพื่อไปหาที่อยู่ใหม่ส่วนฝูงนกที่ไม่มีปัญญาไม่เชื่อฟังคำแนะนำของพญานกยังพากันอาศัยอยู่ในต้นไม้นั้นดังเดิม
1: นี่น่ะพวกเราเวลาไฟติดลุกไหม้มาถึงพวกเราก็ค่อยบินหนีเอาก็ได้ตอนนี้พวกเราอยู่ที่นี่กันต่อเถอะ
2: ดีจังไม่ต้องย้ายกันให้เมื่อยตุ้มหาหนอนกินกันก่อนดีกว่าพวกเรา

ต่อมาไม่นานต้นไม้ใหญ่นั้นก็เกิดไฟไหม้ขึ้นจริงๆพายุอัคคีโหมกระหน่ำดังคำแนะนำของพญานกทุกประการควันและเปลวไฟโหยพุ่งลุกโพล่งอย่างรุนแรง

โอ้ยร้อนจังบินไม่ไหวแล้วช่วยด้วยไฟมันลามมาถึงปีกข้าแล้วโอ้ยโอ้ย

บรรดาฝูงนกผู้ประมาทมิอาจบินหนีเพลิงไหม้ออกไปได้ถูกไฟคลอกร่วงหล่นสู่เปลวไฟถึงซึ่งความตายเป็นอันมาก

ส่วนนกอื่นๆที่ย้ายตามพญานกมาก็เจอที่อยู่แห่งใหม่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์มีต้นไม้ใหญ่ให้พักพิงเหมือนเดิมพญานกคอยดูแลความปลอดภัยให้ฝูงนกได้ใช้ชีวิต

เมื่อฟังชาดกจนจบแล้วภิกษุก็เห็นทางธรรมเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมได้สำเร็จ

นกไม่มีปัญญาในครั้งนั้นได้กำเนิดเป็นพระภิกษุบวชใหม่ส่วนพญานกเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือเสียงเกล้าขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะก็กลับมาพบกับรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยากันเนาะมีเพลงมีภาพมีพูดนะแล้วก็จะได้ศึกษาเรื่องราวความจริงของชีวิตนะเรื่องย่อๆนิพพานพบสามโลกันนะสำหรับวันนี้นะสำหรับวันนี้ก็มาทบทวนนะเริ่มต้นในการทบทวนโอวาทตอนพระเชิดเชิดชูพระพุทธศาสนาบูชาธรรมพระพ่อผู้เป็นที่รักสุดหัวใจเดี๋ยวไปรับชมทบทวนกันเลยนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
2: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
2: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
2: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
2: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
2: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
2: ทำได้ครับ
0: ถ้า
2: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
2: ไม่ได้ทำ

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตพระรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ในทุกภพทุกชาติ
1: รากกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ค่ะเรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072แมนีมันนีมานีแมนีมันนีมานีแมนีมันนีมานี
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: รวยยัง
2: รวยอีกครับเอารวยอีกครับ
0: เรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีดีกว่า
2: ครับ
0: ก็เรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้

คุณผู้ใหญ่เสียดายเสียดายมนุษย์ที่เกิดมามีกายหยาบซึ่งก็มีองค์พระอยู่ในตัวทุกคนแต่กลับไม่รู้ว่ามีอยู่หรือรู้ว่ามีอยู่แต่ไม่ขวนขวายที่จะเข้าไปแสวงหาท่านเป็นการเข้าไปพบหรือการเห็นท่านนั้นเป็นการเห็นอันประเสริฐเลิศกว่าการเห็นอย่างอื่นนะจ๊ะที่จะทำให้เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่และจะทำให้เราสมหวังในชีวิตคือดับทุกข์ได้และมีสุขได้ในปัจจุบันนะจ๊ะองค์พระท่านก็คอยเรามานานแล้วตั้งแต่เราเกิดมาเลยเกิดมาท่านก็คอยเราเลยแต่เราก็เมินเฉยเลยนี่นะจ๊ะท่านคอยเราอยู่แล้วท่านอยู่ในตัวมนุษย์ทุกๆคนในโลกไม่มีเว้นแม้แต่คนเดียวไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามหรือไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดนะจ๊ะขึ้นชื่อว่าเป็นคนทุกคนก็ต้องมีองค์พระอยู่ในตัวในนี้ใครเป็นคนบ้างจ๊ะแปลว่าทุกคนมีท่านอยู่ภายในตัวทั้งหมดเรามีท่านอยู่แล้วนี่จ้าพระท่านอยู่ในตัวเราการที่เราจะเห็นองค์พระได้จะทำให้เรามีความสุขมากเราสามารถที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับท่านได้แค่เราดูไปที่กลางกายของท่านอย่างสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นแล้วเรากับท่านก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันนะจ๊ะแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราแตกต่างจากทุกวันที่เราเคยเป็นคือเราจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานเพราะความรับผิดชอบของตัวเราหมดสิ้นไปแล้วเราก็จะกลายเป็นผู้รู้เพราะใจของเรากับท่านเป็นหนึ่งเดียวกันสนิทคือเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นเราเส้นกายองค์พระภายในจะสวยงามมากแม้กายภายนอกเราจะเหมือนตัวถังรถที่บุบบูบีอย่างนี้กายภายในสวยงามมากกายของพระที่อยู่ภายในตัวเรานี่แหละที่จะนำพาสิ่งที่เราปรารถนามาให้เราสมหวังนะจ๊ะเพราะท่านมีธาตุดึงดูดอยู่แล้วพอเราก็ไปถึงพระท่านภายในซึ่งมีอานุภาพไม่มีประมาณได้ก็เหมือนกับเราเข้าไปเปิดก๊อกแห่งความสมหวังของชีวิตองพระธรรมกายท่านคอยเราอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญ คือคอยเราอยู่ที่ศูนย์กลางกายนะจ๊ะ แค่เราหยุดนิ่งอย่างสบายก็เห็นได้ท่านคอยเรามานานติดตามตัวเราตลอดกาลตั้งแต่เราเกิด ไม่ว่าเกิดชาติไหนท่านก็ตามไปด้วย จะเคยเป็นคนไทยหรือประเทศไหนท่านก็ตามไปโดยท่านจะนั่งเฉยๆก็เราอยู่ที่อู่ทะเลบุญกลางกายตามไปทุกแห่งแต่เราไม่รู้เลยว่าท่านตามเรานี่เนาะแต่เราอยากรู้เราแค่หยุดใจสบายทำให้ตกหลักวิชาเราก็จะพบกับท่านได้หยุดคืนนี้ก็พบคืนนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาว่าตามครูไม่อยากกันนะคอยเธอเมื่อใจหยุดเจอกันเมื่อเธอหยุดใจถ้าเธออยากเจอเมื่อใดเออก็ต้องหยุดใจให้ได้เออหยุดวันไหนก็เจอกันวันนั้นคอยเธอคอยเธอคอยไม่อาจจะมาเจอที่ศูนย์กลางกายถ้าวันไหนใจหยุดใจใส

0: เดี๋ยวมาฟังจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานบอกว่าเลิฟหลวงพ่อสุดหัวใจตอนพระเชิด
1: พระเชิด
0: ท่านชื่อเชิดไหนใครชื่อเชิดนี่องค์นี้ชื่อเชิดนี่พระเชิดเชิดชูพระพุทธศาสนาบูชาธรรมพระพ่อนี่เนาะปากหวานหวานบอกผู้เป็นที่เลิฟสุดหัวใจเปิดรายการได้เพลงภารกิจของพ่อจ้า

0: เกิดก็คือวันพระใหญ่ที่ท่านไปรักษาอุโบสถศีลเพราะวันนั้นท่านดูสงบนิ่งและใจดีขึ้นไปอีกนี่จ้ะวันพระใหญ่นะแม้ผมจะกอดท่านไม่ได้เหมือนเคยแต่ก็ตามผมเห็นว่าศีลทำให้คนสง่างามได้ขนาดไหนคุณย่ายังเป็นต้นแบบของผมมาตั้งแต่เด็กเลยครับจนวันที่คุณย่าจากไปมีคำถามที่ค้างคาใจผมมาตลอดว่าคนเราเกิดมาทำไมมากินก๋วยเตี๋ยวเรือหรือว่ามาอะไรตายแล้วไปไหนเป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบได้ถามครูครูก็สายหน้าถามเพื่อนเพื่อนก็งงถามตัวเองก็ยังไม่รู้กระทั่งเวลาผ่านไปผมอายุได้31ปีได้เข้ามาทำงานเป็นผู้จัดการอันนี้ท่านผู้จัดการนะโอ้นี่ไม่ธรรมดานะที่โรงงานขนมปังทองคำโกลเบศรู้จักโกลเบศไหม
1: ใจบ
0: ุ
1: ญด้วย
0: ใจบุญเด็ดดังด้วยขนมปังอร่อยด้วยชีวิตผมในตอนนั้นคงจะบรรยายเป็นกลอนได้ดังนี้ว่าโอ้โหทำไมเขียนเก่งเน
1: า
0: ะโอ้สุดยอดนมโรงงานรูปหล่อเลิกงานสำราญจิตนี่โอ้รูปหล่อเนี่ยคว้าเสือหมอบคู่สนิทพิชิตฝันคืออะไรเสือหมอบวันละทางรับลมชมตะวันมุ่งสู่หาดสุขสันต์วันพักกายอ่ะอยู่ชายหาดเหรออ
2: ยู่ระยองครับหลวงพ่อครับ
0: อิ่มซีฟู้ดใหม่สดหมดทุกจานแวะลำธารน้ำตกพบสหายกินทุเรียนหวานฉ่ำอิ่มสบายเก็บแรงใจกลับไปสู้งานเอ้ยนี่นะนี่ชีวิตในวัยทำงานผมผู้จัดการโรงงานไลฟ์สไตล์สายเสือหมอกปันเลยธรรมชาติที่สุดทางแล้วจบอย่างงดงามที่กินของอร่อยๆครับนี่พาทีไปกินของอร่อยดีเนาะ

0: เสือหมอบ
1: เสือหมอบ
0: โอ้แล้วเดี๋ยวนี้ยังขี่เป็นอยู่บ้างเนี่ย
1: ฮะไม่ขี่แล้วครับหลวงพ
0: ่อก็ตั้งในปีพุทธศักราช2550กัลยาณมิตรสุทัศน์กัลยาณมิตรเบญจวรรณนันชัยอ๋อนึกว่าใครเจ้าของโรงงานให้โอกาสผมไปปฏิบัติธรรม7วันที่ศูนย์พนาวัดกัลยาณมิตรคนแรกของผมกัลยาณมิตรสุทัศน์เบญจวรรณนันชัยเจ้าของร้านขนมปังโคนเบทเนาะนี่ก็มองขนมปังทองคำนี่จ้า

สมัยที่ผมยังหล่อผมเดินทางไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกที่ศูนย์พระนาวัดจังหวัดเชียงใหม่ครับเดี๋ยวนี้ก็หล่อนี่โอ้โหนี่จ้าไหนถอดแว่นดิหลวงพ่อครับผมไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนเลยครับพอนั่งวันแรกปวดเมื่อยไปทั้งตัวเลยโอ้

0: ถูกต้องจ้ะนี่มาถูกหลักพี่ยายโอ้ยนั่งแล้วปวดเมื่อยเนี่ยวันที่สองอ่ะสันนิษฐานดินั่ง
1: ปวดเมื่อย
0: หืมวันที่สองยิ่งปวดหนักกว่าเดิม
1: หนักกว่าเดิม
0: พอถึงช่วงพักผมเลยออกไปเดินเดินไปที่ป้อมยาม
1: ไปถึงประตูทางออกจะกลับบ้านหรือเปล่า
0: เก่งแน่เคยเป็นงี้ก่อนเนี่ยหาทางกลับบ้านเนาะผมเดินไปที่ป้อมยามเพื่อเตรียมหาทางกลับบ้านครับเจอไหม
1: ไม่เจอ
0: ไม่เจอทางกลับเนอะ
1: ไม่เจอ
0: แต่แล้ววันที่สาม พระอาจารย์อารักษ์หรือพระครูธรรมธรอารักษ์ยานลโขนะจ๊ะท่านมาลงเทศเล่าเรื่องราวของมหาปูชนียาจารย์เรื่องการสร้างวัดพระธรรมกายในยุคแรกๆแล้วก็ถ่ายทอดบรรณปฏิทานของหมู่คณะท่านเทศสนุกมากท้ายผมสบายใจเลยมาการปวดขาไปเลยครับเมื่อหลับตานั่งสมาธิพอค่อยๆหลับตาผ่อนคลายรู้สึกโล่งเบาสบายทันใดนั้นเองน้ำใสๆก็ไหลออกมาจากเบ้าตาทั้งสองข้างเองเลยครับไม่ใช่น้ำตาความเจ็บปวดแต่เป็นน้ำตาแห่งความสุขที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยในชีวิตสุขการได้ทำในสิ่งที่ชอบทั้งหลายสิ่งที่ชอบทั้งหลายอันนี้สุขกว่าไม่ว่าใครจะพูดเราให้ไปที่ชอบที่ชอบนี่นะนี่สุขกว่าการมาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้แต่ผมได้คำตอบที่ค้างคาใจมาทั้งชีวิตแล้วครับว่าคนเราเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนอะไรคือเป้าหมายชีวิตการมาปฏิบัติธรรมครั้งนี้มันช่างโอลิทัชใจผมมากๆเลยเป็นไงนะโอริทัชนะฟังเลย

0: สุขที่แท้จริงก็อยู่ในตัวของเราเนี่ยนะจ๊ะแค่ทำใจให้หยุดให้นิ่งแค่นั้นเองก็จะเจอสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าสุขใดๆทั้งสิ้นในโลกเนาะผมยิ่งตัดสินใจบวชในรุ่นข้าพรรษา251ที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จรุ่น500รูปแรกของโลกครับบวชได้เดือนกว่าก็จำต้องขอลาสิกขาออกมาเป็นผู้จัดการงานที่ข้างค้างก่อนแต่ผมก็ยังตั้งใจแน่ๆว่ายังไงก็กลับมาบวชอีกแน่นอนแล้วมาไหม
1: มา
0: และความปรารถนาก็เป็นจริงในปีพุทธศักราช2553ผมก็ได้กลับมาบวชที่สกลนครบ้านเกิดในโครงการสมบทหมู่100,000รูปทั่วไทยรุ่นที่2แล้วก็รับตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ตั้งแต่พรรษา 0แต่เริ่มบวชก็ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์เนี่ยเลยทันทีเลยเนาะเดี๋ยวช่วยกันดูสิเหมือนไหมนี่เออเหมือนไหมเมื่อบวชแล้วผมก็ทุ่มเทสร้างอะไรไปเต็มที่ในทุกภารกิจของหลวงพ่อทั้งจัดงานบวชพระบวชเนรบวชพระสิกาแก้วตักบาตร 1,000 รูปที่คำชะโนดจังหวัดอุดรธานีนะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุจ้ะและจัดงานตักบาตร 1,000 รูปที่จังหวัดสกลนครน้อมนำความปลื้มถวายหลวงพ่อครับ
1: ส
0: าธุจ้ะโดยทราบเรามีอย่างเต็มที่ทุกภารกิจงานบุญไม่มีคำว่าเหนื่อยมีแต่คำว่าปลื้มครับโอ้คนเยอะนะแน่นเลยนะโอ้สาธุจ้ะนอกจากภารกิจในพื้นที่แล้วผมก็ได้รับบุญพิเศษอีกบุญหนึ่งที่ผมปลื้ม

0: ผมได้นำกองทัพวีครีนโอ้ยกเป็นกองทัพเลยนะวีครีนซึ่งมีอาวุธคือไม้กวาดไม้กวาดทางมะพร้าวเริ่มการทำความสะอาดถนนกวาดล้างเก็บเพชรพลอยให้สว่างสวยเพื่อต้อนรับพุทธบุตรธรรมยถาตลอดเส้นทาง
1: สาธุ
0: และทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีรวมระยะทางกว่า 2,000 กิโลเมตรทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีไม่ใช่ปีเดียวทีเดียวท่ามกลางแสงแดดยามเที่ยงแม้ก็จะร้อนเพียงใดแต่ใจสู้ไม่ถอยนี่อาจารย์พระหลวงพ่อสอนว่าญาติเงือที่หลังต่างกลายเป็นบุญครับทำทุกสิ่งทายสะอาดสว่างสดใสนี่จ้าวีคลีนนี่

0: โอ้นี่เกิดกี่ชาติแต่จะเจอแต่ที่สะอาดทั้งนั้นเลย
1: สะอาด
0: ทั้งนอกสะอาดทั้งใน
1: ส
0: ะอาดกายเจริญวายสะอาดใจเจริญสุ
1: ข
0: แล้วก็สะอาดทุกที่ทุกทางทุกโหนทุกแห่งเลยดุจอยู่สวรรค์ในเมืองมนุษย์เลยสะอาดดีจังเลยนะต่อมามันก็ได้รับมอบหมายมาพัฒนาพื้นที่บริเวณเกาะกลางน้ำหนองหานเพื่อจัดบวชพระและจัดปฏิบัติธรรมแต่ชาวบ้านบาง

0: ส่วนยังไม่เข้าใจว่าเรามาทำไมจึงรวมตัวกันยื่นหนังสือร้องเรียนนี่จ้ะขอให้ออกจากพื้นที่ตอนนี้ผมบวชได้เพียง3พรรษาก็กลายเป็นคนดังโดยไม่ทันตั้งตัวเลยครับภายหลังเกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่จังหวัดสกลนครพวกเราไม่โมแต่ถามว่าใครเคยต่อต้านเราแต่เราถามว่าใครกำลังเดือดร้อนเออโหโหใจยิ่งใหญ่เลยเป็นบุญเป็นกุศลล้วนๆเลยแล้วก็ส่งมอบน้ำอาหารยาและสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเต็มกำลังจะเต็มอกเต็มใจเลยพึ่งอกพึ่งใจวันนั้นเราไม่ได้เอาคำพูดไปเปลี่ยนใจผู้คนแต่เอาการกระทำไปเปลี่ยนความรู้สึกของเขาผมจึงได้เข้าใจว่าการให้คือภาษาที่ทรงพลังที่สุดเมื่อเราให้ใจก็เปิดไม่ใจเปิดความเข้าใจก็ตามมาโอ้คมเหมือนคาถาส่วนถีที่หลวงพ่อให้พวกเราท่องทุกวันว่าให้ไม่ให้ให้ไม่ให้สุดยอดเลยนี่เนาะและในปีพุทธศักราช2563ผมได้รับผู้ใหญ่มาบุกเบิกสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมงคลสกลนครซึ่งตั้งอยู่ริมหนองหานนี่นะจ๊ะเป็นเมืองน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศแล้วว่าครับพอได้มาลงมือสร้างเองผมถึงเข้าใจคำว่าทุ่งนาฟ้าโล่งที่หลวงพ่อเคยพูดไปเพราะตอนมาถึงสิ่งที่ผมมีอยู่ตรงหน้ามีอยู่แค่สองนอคืออ่ะสันนิษฐานที่สองนอคืออะไรสันนิษฐานเป๊ะเลยนี่สถานที่สร้างศูนย์มีสองนอคือน้ำและทุ่งนาจริงๆครับ
1: สวย
0: สิ
1: สวยมาก
0: สองนอเนี่ย
1: ค่ะ
0: เออสุดยอดจากพื้นที่รวมโลกกว่า183ไร
1: ่
0: โอ้โหใหญ่เนี่ย
1: เป็นร้อย
0: ที่มองไปถึงไหนก็เจอแต่ทุ่งนากับผืนน้ำไฟฟ้าก็ยังเข้าไม่ถึงแหมก็เพิ่งมาถึงใหม่ๆแต่ไม่ได้ทำให้ไฟในใจของผมลดลงเลยครับผมเริ่มจากการสร้างกุฏิหลังแรกเป็นกุฏิเล็กๆไปใช้หลบแดดหลบฝนนี่นะแล้วมาถึงฤดูฝนจากผืนนาเขียวๆจะกลายเป็นผืนน้ำแทบทั้งหมดแปลว่าอะไรผมและญาติโยมยังช่วยกันสร้างศาลาลอยน้ำขึ้นมาไปใช้เป็นสถานที่เริ่มใจสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนี่ชีวิตมันต้องทรหดอย่างนี้จัดกิจกรรมอบรมพระและสามเณรรวมถึงงานบุญต่างๆทั้งบุญกฐินบุญผ้าป่าก็จัดอยู่ที่ศาลาหลังนี้ครับนี่นี่ศาลาลอยน้ำครับโอ้ในศูนย์ไหนมีศาลาลอยน้ำมีอยู่ศูนย์เดียวนี่ศาลาลอยน้ำนี่จ้าโอ้โหสวยนะศาลาลอยน้ำเนอะโอ้โหสุดยอดภาพกิจกรรมช่วงแรกสร้างศูนย์ไปก็ใช้งานไปครับก็ทำไปใช้ไปถูกต้องจ้านี่เนาะสุดยอดเลยนึกย้อนหลังเมื่อไหร่ก็ปลื้มทุกทีทุกจ้าเวลาผ่านไปญาติโยมก็เริ่มเดินทางมาสั่งสมบุญกันมากขึ้นเรื่อยๆจากศาลาหลังเล็กๆในวันนั้นวันนี้กลายเป็นศาลาปฏิบัติธรรมที่รองรับผู้คนให้

0: มาสั่งสมบุญสร้างบารมีได้มากกว่า100คนแล้วกันล่ะ
1: สาธุ
0: จากหลัก10ขึ้นมาหลัก100เนาะหลวงพ่อครับในยามค่ำคืนพื้นที่เนี่ยเคยมืดสนิทไม่มีแม้แต่แสงไฟแต่ตอนนี้พื้นที่นี้สว่างสวยเพราะอะไรรู้ไหม
1: เพราะแสงธรรม
0: สุดยอดเลยสวิทยาธรรมแก้วมงคลสกลนครปัจจุบันเป็นพื้นที่แห่งการสร้างบุญที่สว่างสวยไปทั่วทุกบริเวณครับโอ้โหนี่จ้ะสวยเนาะผมเดินหน้าจากกิจกรรมตามที่หลวงพ่อดำริทางบวชพระบวชเนนโดยปีแรกผมและทีมงานเดินชวนเด็กๆมาบวชสำเนนได้เพียง10กว่ารูปนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นแต่ปีนี้มีสำเนนมาบวชถึง71รูป
1: ส
0: าธุเจ้าและส่งสำเนนมาบวชเรียนต่อที่ค่ายจองแชมป์จำนวน20รูป
1: ส
0: าธุโอ้สุดยอดนี่ไม่ธรรมดาเลยอีกทั้งปีที่ผ่านมามีสามเณรสอบได้ปเรียนธรรมประโยค12ประโยค1 2ตาฟังและประโยค3
1: สาธ
0: ุรวม3รูปครับ
1: สาธุ
0: จากจุดเริ่มต้นวันนั้นจนมาถึงวันนี้ศูนย์เล็กๆแห่งนี้ได้จัดบวชพระกว่า150รูป
1: สาธ
0: ุและบวชสมณีกว่า300รูป
1: สาธ
0: ุก็ไม่ธรรมดานะจ๊ะและยังมีกิจกรรมอบรมเยาวชนให้เป็นเด็กเก่งและดีมีคุณภาพด้วยครับ
1: สาธุ
0: นี่จัดโครงการสมบทพระในโครงการต่างๆต่อเนื่องตลอดทั้งปีเลย

จัดโครงการบรรพชาสามเณรมาแล้วรวมกว่า300ลูกปัจจุบันมีสามเณรบวชเรียนต่อที่ค่ายจองแชมป์ด้วยครับนี่เนาะสามเณรที่บวชเรียนต่อจำนวน20รูปครับนี่นะ20รูปจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและโครงการเด็กดีวิสาแก่เยาวชนครับดีจังเลยที่ต้องมีการจัดอบรมบ่อยๆดีและงานวันคุ้มครองโลก22เมษายนที่ผ่านมาผมก็ได้พาสาธุชนมาร่วมงานที่วัดพิธามกายรวมจำนวนรถทั้งหมดกว่า100คันครับ

หลวงพ่อครับผมกราบขอบคุณหลวงพ่อที่เมตตาเตรียมผืนแผ่นดินแห่งนี้ไว้เพราะที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแต่เป็นพื้นที่สร้างคนและแม้ศูนย์จะตั้งอยู่หลังชุมชนชาวคริสต์ที่ใหญ่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ oh. แต่เมื่อสามเณรน้อยออกบิณฑบาตพวกเขาก็กลับออกมาใส่บาตรด้วยความยินดี นี่นะโอ้ดีจังนะนี่ได้โปรดเพื่อนต่างศาสนิกนี่เนาะวันนั้นผมยังเข้าใจว่าศาสนาอาจต่างกันแต่ความดีไม่เคยแบ่งศาสนาครับไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากมายแค่ไหนผมก็จะยึดมั่นในคำสั่งหลวงพ่อที่ว่าการจะสร้างศูนย์ได้ต้องสร้างคนก่อนจ้ะถึงแม้วันนี้เสนาสนะจะยังไม่เสร็จเรียบร้อยผมก็จะขอเอาทุ่ง

กาและผืนน้ำนี่แหละครับเป็นที่สร้างพระเป็นพระแท้สร้างขอให้เป็นคนดีคราสาธุดีจ้ะนี่แสงแห่งตะวันเนาะ

0: าธุสาธุสาธุแล้วพ่อครับผมกราบขอบคุณหลวงพ่อสุดหัวใจที่เมตตาผมได้มารู้จักเป้าหมายชีวิตและมาบวชสร้างบารมีกับหลวงพ่อได้กลับมาสร้างคนดีที่บ้านเกิดและได้ตอบแทนคุณโยมแม่พ่อด้วยการบวชและพาท่านกับวัดสังสมบุญหลวงพ่อครับผมขอน้อมนำบุญทั้งบุญที่ได้ตั้งใจสั่งสมมาตลอดถวายหลวงพ่อครับ
1: สา
0: ธุสาธุสาธุและผมขอสัญญาว่าจะตั้งใจสร้างคนดีสร้างพระแท้และเสียสายงานหลวงพ่อจนสุดกำลังกระทั่งลมหายใจสุดท้ายครับ
1: สา
0: ธุกราบพ่อด้วยความเคารพรักสุดใจครับหลวงพ่อครับปากหวานนี่ครับเนี่ยรักหลวงพ่อสุดหัวใจรักจนล้นใจเลยครับโอ้โห

ธุจบแล้วเหรอโอ้เพลินเนาะเพลินนึกถึงบรรยากาศสมัยก่อนก่อนท่านปรีวิเวกฮะท่านก็จะมาเทศอย่างนี้แหละแล้วจากนั้นพระลูกชายก็มาฝึกสอนนะฝึกสอนเป็นผู้ช่วยครูไม่ใหญ่ฟังแล้วเพลินฮะสนุกแต่กดดันนะว่าหลวงพ่อท่านต้องบอกว่าเทคนิคการถ่ายทอดท่านถ้าภาษาวัยรุ่นต้องบอกว่าแพรวๆจะมุกเยอะไปหมดเลยก็กดดันพระลูกชายนะแต่ว่าก็ทำหน้าที่ต่อวันนี้ก็อนุโมทนาทุกท่านที่มาร่วมฟังในวันนี้ด้วยนะโดยเฉพาะคุณสวนีเนาะไม่ได้เจอกันนานเจอกันในหน้าจอฮะไปสถาปนาเจดีย์ทั่วประเทศเลยอนุโมทนาบุญด้วยจ้านี่ก็เจอกันเนาะนี่วันนี้ก็ทบทวนนะทบทวนโอวาทท่านให้ไว้ว่าตั้งแต่มีองค์พระในตัวนะมีองค์พระในตัวแล้วการเห็นพระเนี่ยเป็นการเห็นอันประเสริฐการเห็นอันประเสริฐถ้าเห็นองค์พระนี่จะสมหวังสมหวังเพราะว่าดับทุกข์และมีความสุขในปัจจุบันโอวาทอันทรงคุณค่านะเราก็หมั่นตรึกลึกนึกถึงองค์พระนะทำใจหยุดใจนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายคำนี้ดีจังเลยท่านบอกว่าองค์พระคอยเราอยู่ตั้งแต่เราเกิดองค์พระคอยเราอยู่ตั้งแต่เราเกิดแสดงว่าท่านเกิดมาพร้อมเราถูกไหมเออนี่พอเราเกิดอ่ะองค์พระอยู่ที่ศูนย์กลางกายเราเลยนี่นอกจากบุญรักษาแล้วยังพระยังรักษาคุ้มครองเลยนะคือมีพระอยู่ในตัวเลยดีไหมเอ่ยดีนะดีนี่ทำคำนี้ไว้นะท่านคอยเราอยู่ตั้งแต่เราเกิดเลยเออถ้าเราหลับตาเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยนะตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาเลยนะออกมานี่เข้าถึงองค์พระเลยนะเออแต่ไม่เป็นไรเอามาทำใหม่ก็ได้นึกถึงตัวเองฮะตอนเล็กๆฮะมีความรู้สึกว่าหลับตาแล้วไม่มืดนะหลับตาแล้วไม่มืดหลับตาแล้วต้องสว่างก็แสวงหาความรู้เหล่านี้นะว่าเอ๊มันคืออะไรความรู้สึกลึกๆอย่างเงี้ยมาเจอคำตอบที่ไหนรู้ไหมวัดพระธรรมกายเออโอ้หลับตาแล้วไม่มืดนะเออนี่สงสัยอาจจะมีอัธยาศัยนั่งสมาธิมาบ้างเนาะเออนี่ดีจังเลยฮะเราฝึกอย่างนี้นะฝึกให้เป็นอุปนิสัยนิสัยใจคอเลยในการทำสมาธิแล้วความรู้เหล่านี้ข้ามภพข้ามชาติติดตัวติดใจเราได้นะเรามาเจอหลวงพ่อนะได้ยินอะไรเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆเราก็คุ้นเออมาสร้างบารมีกับหลวงพ่อต่อบอกองค์พระมีอยู่ในตัวทุกคนจะรู้หรือไม่รู้ก็มีอยู่ในตัวทุกคนไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาเผ่าพันธุ์ใดมีองค์พระในตัวทุกคนดีไหมเอ่ยเออใครไปเจอใครก็ตามนะเป็นที่รักนะเป็นที่รักเป็นที่รู้จักเป็นที่คุ้นเคยถ้าคุ้นๆสนิทสนมลองเรียบๆเคียงๆคุยๆจะได้ชวนมานั่งสมาธินะเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วทุกคนมีความรู้เหล่านี้แล้วไปเจอใครถ้ามีโอกาสแต่ว่าต้องดูหน้าดูตาดูตัวเขาด้วยนะดูอารมณ์ความรู้สึกด้วยว่าเขาคุ้นเคยกับเราไว้วางใจเราหรือเปล่าในการที่จะไปเล่าให้เขาฟังเนาะถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนมีพระในตัวทุกคนแล้วท่านถามว่าขอมาถามต่อในนี้ใครเป็นคนบ้างฮะช่วยยกมือหน่อยโอ้สาธุนี่ท่านปล่อยมุกมาอีกแล้วนะนี่องค์พระมีธาตุดึงดูดสิ่งดีๆนะองค์พระธรรมกายค
คอยอยู่ในอู่ทะเลบุญติดตามตัวตลอดเวลาคำนี้ดีจังเลยฮะจดไว้นะองค์พระธรรมกาย

พระอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวแล้วท่านบอกว่าพระธรรมกายคอยอยู่ในอู่ทะเลบุญแสดงว่ากลางกายเราเนี่ยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนี่คือมีอู่แห่งทะเลบุญเหมือนกันนะเรียกว่าในตัวเราเองเนี่ยแหละเป็นขุมสมบัติไม่ใช่ขุมสมบัติธรรมดานะขุมสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องในตัวเราในกลางกายของเราเนี่ยเป็นอู่แห่งทะเลบุญเลยดีไหมเอ่ยเออนึกเอานะนึกเอาทำใจใสๆอยากให้ธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จมีทรัพย์สมบัติไหลมาเทมาไม่ขาดสายนี่เอาใจมาเก็บไว้กับเนื้อกับตัวเพราะในกลางตัวในศูนย์กลางกายเราเนี่ยคืออู่แห่งทะเลบุญแล้วติดตามตัวเราตลอดเวลาเลยนะตลอดเวลาเลยนะส่วนเคสของพระอาจารย์เชิดที่สกลนครเนี่ยก็ท่านประทับใจนะที่ได้มาสืบสารงานพระพุทธศาสนานะได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็มารับบุญวีคลีนเนาะรับบุญวีคลีนประทับใจท่านที่บอกว่าใครกำลังเดือดร้อนเราจะไปช่วยนะเมื่อเราให้ใจก็เปิดนะเออนี่เมื่อเราให้ใจก็เปิดนะพอใจเปิดนะจะรับแต่สิ่งดีๆมาสู่ตัวจะคิดดีพูดดีทำดีแล้วมองโลกในแง่ดีแล้วก็มองพวกเราดีด้วยอย่างนี้ดีไหมเอ่ยดีนี่นะให้นะให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้เออนี่นะดีจังเลยนะนี่ก็เป็นทบทวนโอวาทเนาะทบทวนโอวาทสำหรับวันนี้นะสำหรับวันนี้มาคุยกันช่วงนี้ศึกษาธรรมะก็นึกถึงคำสอนของหลวงพ่อธรรมชโยนะเรื่องกฎไตรลักษณ์เรื่องกฎไตรลักษณ์เข้ากับยุคปัจจุบันเลยนะช่วงนี้คือภัยพิบัติมันเยอะจังเลยฮะน้ำแข็งที่อยู่บนยอดเขาสูงๆอย่างเนปาลนะบางที่ก็บอกว่าอายุน้ำแข็งเนี่ยเป็นพันปีเลยนะแปลกมากเลยวันร้ายคืนร้ายถล่มลงมาแล้วไม่ได้มาเป็นน้ำท่วมต้องเรียกว่าเหมือนเอาแม่น้ำมาถล่มเลยนะจากเดิมที่ภูเขาแล้วหนาวมากจนกระทั่งน้ำแข็งหิมะมาเกาะได้แล้วให้ความเย็นมาตลอดและปกติก็ไหลธรรมดาแต่วันร้ายคืนร้ายเปลี่ยนแปลงแล้วไม่น่าเชื่อนะพื้นที่ตรงนั้นที่เนปาลนะอยู่ต้องเรียกว่าอยู่ในแถบที่สูงสุดของประเทศไม่ได้อยู่พื้นราบอย่างประเทศไทยอย่างเรานะมีพื้นราบเยอะนะแล้วพอเราทำนาอย่างหาดใหญ่เนี่ยน้ำท่วมได้แม่สายน้ำท่วมได้เราเข้าใจน่านน้ำท่วมได้เพราะว่ามันเป็นพื้นราบน้ำมาเยอะท่วมล้นจากแม่น้ำมาท่วมพื้นราบเนี่ยเข้าใจแต่เนปาลเขาอยู่ในจุดที่สูงที่สุดของโลกใครจะนึกว่าอยู่สูงขนาดนั้นถึงเวลามีน้ำท่วมใหญ่หนักกว่าพื้นราบอีกเหมือนยกน้ำไปไว้เลยฮะวันร้ายคือร้ายก็ลงมาเห็นไหมโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งจริงๆทางพระพุทธศาสนาเราก็มีคำสอนเรื่องราวเหล่านี้อยู่แล้วนะเรื่องราวเหล่านี้อยู่แล้วนะในพระไตรปิฎกเรื่องนี้คือกฎไตรลักษณ์กฎไตรลักษณ์ซึ่งหลวงพ่อธรรมชโยท่านก็สอนเหมือนกันแต่มาอธิบายหลักคร่าวๆกฎไตรลักษณ์เป็นกฎธรรมชาติ3ประการนะที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนะกฎไตรลักษณ์เนี่ยนะครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่เราเคยได้ยินนะอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงทุกสิ่งไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราจำง่ายๆคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือวงจร

ก่อนเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายทุกสรรพสิ่งไม่เที่ยงอยู่นิ่งไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปแม้พระพุทธศาสนาก็เหมือนกันเคยรุ่งเรืองที่อินเดียตอนนี้ก็เสื่อมถอยไปตอนนี้กำลังฟื้นฟูที่อินเดียแล้วมารุ่งเรืองในประเทศแถบเนี่ยแต่หลวงพ่อธรรมชโยท่านมี

อยู่ดับไปท่านเชิงโพสิทีฟด้วยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดีขึ้นได้ไหมไม่เที่ยงเหมือนกันนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดีขึ้นอย่างนี้ดีไหมไม่ใช่วงจรหายนะแต่วงจรวัฒนะเป็นวงจรที่วัฒนะดีขึ้น56ปีที่แล้วท่านบวชอยู่รูปเดียว27สิงหาคม2512บวชอยู่รูปเดียวแต่ตั้งใจจะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาผ่านมา56ปีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะทั่วโลกเป็นล้านล้านเลยนะเป็นล้านล้านเลยเฉพาะพระเนี่ยทั้งในและต่างประเทศประมาณ 5,000 กว่ารูปจ้าดีไหมนี่จาก1มาเป็น 5,000 5,000 เท่า 5,000 เท่านะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดีขึ้นนี่มุมมองโพสิทีฟอย่างนี้ก็ได้เข้าหลักไตรลักษณ์เหมือนกันนะไม่เที่ยงเห็นไหมแต่กฎไตรลักษณ์มันมี3ประการนะเกิดขึ้นนะตั้งอยู่เสื่อมไปนะเป็นธรรมดาของโลกเป็นกฎธรรมชาติแม้เราก็เจอข้อ2คือทุกขังเป็นทุกข์หรือทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่สภาพที่ทนอยู่ไม่ได้สภาพที่ถูกบีบคั้นจากความเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจที่นั่งอย่างนี้เป็นวัยรุ่นอาจจะไม่เข้าใจฮะแต่หลวงพี่เริ่มนะนั่งนานก็โอยฮะนั่งนานก็ต้องสลับอิริยาบถทำไมพระถึงมีวิธีการสอนทั้งนั่งสมาธิยืนสมาธิเดินสมาธินอนสมาธิเพราะว่าอิริยาบถนะร่างกายมันเมื่อยต้องเปลี่ยนแปลงอิริยาบถตลอดเวลาเพราะอะไรเข้ากฎเนี่ยเลยทุกขังทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้นั่งนานก็ไม่ได้ต้องลุกขึ้นบ้างต้องเดินบ้างแต่ถ้าทำสมาธิเข้าถึงความสุขภายในหลวงพี่เคยไปเจอครูบาอาจารย์เนาะตรงสามเหลี่ยมทองคำเป็นวัดที่นั่นท่านบอกว่าท่านเข้าไปนั่งสมาธิในถ้ำแถบภูเขาตรงสามเหลี่ยมทองคำท่านนั่งได้ทีละรวดเดียวนะ7วัน7คืนดีไหมประเทศไทยมีครูบาอาจารย์มีพระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเยอะแยะมีครูบาอาจารย์ที่นั่งสมาธิรวดเดียว7วันเยอะแยะเลยฮะขึ้นอยู่กับว่าเราไปเจอหรือเปล่าบางคนเห็นข่าวพระอะไรเยอะแยะไปหมดศรัทธาไม่อยากเข้าวัดโน่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีต้องถามว่าตัวเขาว่าดีหรือเปล่าถ้าดีมันจะไปเจอพระดีๆบางทีนะไปเจอแต่ข่าวดีๆแล้วหมดศรัทธาเนี่ยคิดผิดนะต้องคิดใหม่นะพระดีๆปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอยู่เต็มประเทศขนาดตอนเป็นวัยรุ่นนะเป็นนักศึกษาไปเที่ยวภูกระดึงไปเที่ยวภูกระดึงนะกำลังไต่ภูเขาอยู่เนี่ยก็มีพระอ้วนๆรูปหนึ่งเดินมาเดินชิวตัวปลิวมากเลยไอ้เรานี่ตะกายนะภูกระดึงนะเด็กวัยรุ่นตะกายหลวงพี่เดินชิวๆหันไปดูอีกรอบหนึ่งเอ้ยเป็นหลวงพี่ที่เคยบวชที่วัดพระธรรมกายรุ่นเดียวกันรุ่น19ปี2534รุ่นบวชตอนนั้นนะอายุ19ยังไม่20เต็มนะแต่ว่าพระบัญชาสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ที่เป็นวัดเบญจมะท่านบวกอายุในครรภ์มารดาให้อีก6เดือนเลยได้บวชพระนะได้บวชพระเอาบุญมาฝากทุกท่านด้วยจ้ารุ่นนั้นมีหลวงพี่รูปหนึ่งท่านนั่งธรรมะและได้เข้าถึงพระธรรมกายด้วยนะได้เข้าถึงพระธรรมกายไอเราเนี่ยก็เป็นเด็กชมรมพุทธตั้งใจมากฮะตั้งใจมากรู้เยอะเนาะเด็กชมรมพุทธรู้เยอะพอบวชแล้วจะต้องเข้าถึงธรรมให้ได้นะตั้งใจมากเลยเต็มที่ผลคือตึงฮะ

ตั้งใจเกินนะตึงทางซ้ายเนี่ยเข้าถึงพระธรรมกายเป็นรุ่นพี่อยู่ปี4ที่พระนครเหนือทางซ้ายมาคือจะจบแล้วแม่บอกว่าให้มาบวชซะก่อนกลัวว่าจะทำงานแล้วไม่มีเวลาก็เข้ามาบวชอย่างนั้นแหละนั่งสมาธิสบายๆปรากฏเข้าถึงพระธรรมกายทางขวาอยู่เทคนิคกรุงเทพวัยรุ่นวัยตีกันเลยแต่มานั่งสมาธิบอกเข้าถึงกายทิพย์ทางซ้ายพระธรรมกายทางขวากายทิพย์ตรงกลางเป็นไงกายเนื้ออยู่เลยนะก็ไม่เป็นไรก็นั่งกันต่อไปแต่องค์นั้นท่านบอกว่าท่านนั่งสมาธิดีพอจบโครงการท่านก็ขอบวชต่อแต่ว่าขอไปอยู่วัดต่างจังหวัดแล้วก็หายไปเลยนะไม่เจอกันเลยจนกระทั่งน่าจะปีหลวงพี่บวชปี1ปี2แล้วก็ไปเจอท่านตอนปี3ปี4ไปถึงภูกระดึงยังไปเจอพระที่เคยบวชที่วัดนะท่านไปเป็นพระธุดงค์อยู่ที่ภูกระดึงท่านบอกว่าโอ้ภูกระดึงนี่มีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามชะง่อนผาเยอะแยะเลยแต่ท่านไม่ออกมาเจอหรอกนะยกเว้นคนที่มีสายบุญบอกเราดีใจจังเลยท่านยังชวนนะชวนไปดูที่ชะง่อนผาของท่านนะเราตอนเดินตามท่านไปเราก็กลัวว่าจะพัดหลงกับเพื่อนแต่พอคุยกับท่านเสร็จประมาณครึ่งชั่วโมงท่านบอกว่าเดี๋ยวเดินขึ้นไปนี่นะเดินแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแล้วเดี๋ยวก็เจอเพื่อนเราก็หวั่นนะว่าจะเจอหรือเปล่าภูกระดึงเนาะคนเต็มไปหมดเลยแล้วป่าเขาเราก็ไม่เคยไปปรากฏเดินขึ้นไปปุ๊บเจอเพื่อนจริงๆท่านก็มีรู้มีญาณของท่านนะเห็นไหมพระดีพระปฏิบัติชอบเต็มแผ่นดินขึ้นอยู่กับเราปฏิบัติดีหรือเปล่าถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเดี๋ยวเราเจอพระดีๆเต็มประเทศเลยหลวงพ่อก็ใช้วิธีว่าอาราธนามาทั่วประเทศถวายสังฆทาน 40,000 กว่าวัดใครได้ทำบ้างโอ้อนุโมทนาบุญจ้าเห็นไหมพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเยอะแยะเลยนะนี่แต่ว่าเราก็จะบอกว่าพระก็มีความปฏิบัติดีบ้างไม่ดีบ้างก็เป็นปกติฮะเป็นความไม่เป็นปกติธรรมชาติเนาะว่ามีคนดีบ้างไม่ดีบ้างนะเข้ากับกฎไตรลักษณ์เลยฮะนี่อนิจจังทุกขังอันที่3คืออนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่สำคัญคือไม่สามารถบังคับบัญชาได้ไม่สามารถบังคับบัญชาได้บังคับไม่ให้ง่วงก็ไม่ได้บังคับไม่ให้แก่ก็ไม่ได้นะบังคับไม่ให้ตายก็ไม่ได้อีกกายของเราแท้ๆนะกายของเราแท้ๆติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดแต่เราบังคับไม่ได้เห็นไหมนี่เขากดไตรลักษณ์เลยจำอะไรไม่ได้จำได้อย่างเงี้ยเกิดแก่เจ็บตายหลักนี้เลยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเกิดแก่เจ็บตายเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปกฎไตรลักษณ์เนี่ยเรียกอีกอย่างว่าสามัญลักษณะคือลักษณะที่เสมอกันแก่สังขารทั้งปวงหมายความว่ายังไงหมายความว่าทุกคนมีสภาวะอย่างนี้เหมือนกันนะเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปทุกคนนะไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาเผ่าพันธุ์เพศวัยเกิดแก่เจ็บตายเสมอกันทุกคนเลยไม่น่าเชื่อนะจะอยู่ภูมิภาคไหนไปหมดเลยฮะไปหมดเลยถูกกฎไตรลักษณ์ควบคุมไว้หมดถูกกิเลสควบคุมกิเลสมันไม่มีพรมแดนนะมันเข้าได้หมดทุกพรมแดนนะเหมือนเชื้อโรคเลยมันโควิดนะติดกันปุ๊บไปทั่วโลกเลยมันไม่มีพรมแดนคล้ายๆกันกิเลสก็ไม่มีพรมแดนโจมตีมนุษย์ตลอดเวลาฉะนั้นความดีของเราก็ไม่มีพรมแดนเหมือนกันหลวงพ่อเลยชวนสั่งสมบุญทั้งในและต่างประเทศเพราะความดีก็ต้องไม่มีพรมแดนไปสู้กับกิเลสเพราะกิเลสยังไม่มีพรมแดนเลยเชื้อโรคมันก็ยังไม่มีพรมแดนเลยโอกระจายไปหมดอีกอย่างเขาเรียกธรรมนิยามกฎธรรมดาข้อกำหนดที่แน่นอนของสังขาร

าษาอังกฤษก็ใช้คำนี้เลยนะ the three characteristics of existence the three sign of being ธรรมดาของชีวิตธรรมดาของชีวิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหลวงพ่อก็สอนนะเนี่ยหัดมองโลกให้ว่างเปล่าไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลยร่างกายเนี้ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวฉันใครว่าก็ให้ผ่านไปฮะใครชมอาจจะยินดีหน่อยนะแต่ใครว่าก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปหรือเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายไปเลยมองทั้งหลายเป็นสิ่งที่ว่างเปล่านะนี่ท่านก็สอนนะคำสอนอีกอย่างหนึ่งเกิดมาแล้วต้องตายเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเกิดมาแล้วต้องตายฉะนั้นให้เป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเนี่ยเข้าหลักเลยเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้เป็นต้นนะหรือคำนี้อย่าประมาทในการดำเนินชีวิตอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตการชิงช่วงและช่วงชิงมีอยู่ตลอดเวลาต้องรักษาใจให้ใสใสให้ได้จะได้ไม่พลัดไปอบายใจมันขึ้นๆลงๆไงใจเหมือนเก้าอี้ดนตรีบุญเข้าบาปไม่เข้าบาปเข้าบุญไม่เข้าใจต้องนิ่งๆใสๆให้ได้ตลอดเวลาเพราะใจมันซัดสายไปตามกิเลสเนาะซัดสายไปตามกิเลสหรือคำสอนนี้เมื่อวันเวลาที่เหลืออยู่มีจำกัดความตายไม่มีนิมิตหมายมาอีกแล้วนะมาอีกแล้วนะเกิดแก่เจ็บตายเห็นไหมเข้าหลักเกิดแก่เจ็บตายเลยความตายไม่มีนิมิตหมายย่อมเป็นเครื่องเตือนใจเราว่าเราจะประมาทในการดำเนินชีวิตไม่ได้เนี่ยเข้าหลักกฎไตรลักษณ์เหมือนกันเกิดมาเนี่ยไม่ได้อยู่สถาพรสืบไปนะไม่ได้อยู่คู่โลกชั่วกับชั่วกันฮะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมไปเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่ได้คู่โลกนะแล้วโลกก็เสื่อมไปทุกวันยิ่งชัดเนาะโลกทุกวันนี้ยิ่งชัดกว่าอีกแผ่นดินที่ว่าหนักแน่นปัจจุบันหวั่นไหวหวั่นไหวสะเทือนนะแล้วสะเทือนไม่ธรรมดาพังตึกรามบ้านช่องพังรถถนนหนทางเยอะแยะเห็นไหมเสื่อมตลอดเวลานะนอกจากโลกเสื่อมธรรมชาติเสื่อมจิตใจมนุษย์ก็เสื่อมเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้นะเขามีคำแซวกันเยอะแยะสมัยก่อนบอกว่าเวลาโดนด่ากลัวอยู่อย่างเดียวกลัวอดทนไม่พอจะไปด่าตอบใช่ไหมเราเคยได้ยินประมาณนี้เนาะเวลาโดนด่าว่าเนี่ยกลัวอยู่อย่างเดียวกลัวว่าอดทนไม่พอขันติจะเป็นขันแตกแล้วจะไปว่าต่อเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นมันว่าไงรู้ป่ะบอกว่าเวลาโดนด่ากลัวอยู่อย่างเดียวกลัวไม่ได้ด่ากลับเด็กเดี๋ยวนี้มันอย่างนี้นะเจออย่างนี้นะถ้าคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้ใช่ไหมถ้าคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้เด็กสมัยนี้บอกไงถ้าคนอื่นทำได้ก็ให้เขาทำไปดูมันเดี๋ยวนี้นี่มันกวนอย่างนี้นะไม่ชอบไม่พอใจอะไรก็ขอให้บอกเพราะอะไรเราจะได้ไม่ทำอีกใช่ไหมเราจะได้ฝึกตัวเราจะได้ไม่ทำอีกเด็กเดี๋ยวนี้บอกไงไม่ชอบไม่พอใจอะไรก็ขอให้บอกนะจะได้ทำอีกดูเดี๋ยวนี้นะดูเด็กๆมันกวนอย่างนี้นะแอบรักเขาข้างเดียวผิดไหมไม่ผิดศีลฮะแต่ผิดหวังฮะ เดี๋ยวนี้ไปคุยกับเด็กเจนซีเจนอัลฟาต้องทันเขานะทอดหมูทอดไก่มีเยอะแยะแต่เขาเลือกทอดทิ้งส่วนใหญ่มันเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละคู่ครองแล้วเราเลือกทอดอะไรฮะทอดกฐินทอดพระป่าจากเก่งมากขอเสียงปรบ

เราถวายที่อย่างเดียวเลยดีไหมเอ่ยเออเราสร้างเจดีย์ดีไหมเอ่ยอนุโมทนาบุญสร้างองค์พระเจดีย์ทั่วประเทศเลยจ้านี่เราต้องทำอย่างนี้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนากฐิน 30,000 วัดทั่วไทยเป็นการนำปัจจัยไปถวายเป็นกำลังใจพระทั่วประเทศแล้วสิ่งก่อสร้างก็จะเกิดขึ้นเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทรัพย์ที่ได้นะจะเป็น 10,000 ก็ตาม 100,000 ก็ตามเป็นต้องเรียกว่าไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไปซ่อมแซมวัดวาอารามโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนทำนุบำรุงศาสนสถานศาสนวัตถุและเป็นกำลังใจให้กับพระภิกษุทั้งหลายทั่วประเทศส่วนชวนบวช 3,000 รูปก็ต้องทำเพราะอะไรเพราะตอนนี้พระบวชน้อยลงจะเข้าหลักนี่แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปแต่เราจะพลิกฟื้นฟูนี่หลวงพ่อธรรมชโยบอกว่าฟื้นฟูพระพุทธศาสนาคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดีขึ้นชวนบวชกันเยอะๆเงื่อนไขใครรับกฐินขอให้บวชให้ได้5รูปใช่ไหมอยู่วัดจำพรรษาให้ได้5รูปแล้วอย่างเงี้ยจำนวนพระจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบวชพระ 3,000 รูปจะเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาดีไหมเอ่ยเออดีนะไปชวนบวชกันเยอะๆนี่ชวนบวชเนี้ยจะเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนา2ยุทธศาสตร์นี้จะเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาคือกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยแล้วก็ชวนบวช 3,000 รูปจะทำให้ที่บอกกฎไตรลักษณ์แต่จะเป็นพลิกฟื้นกู้วิกฤตเลยนะช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพระพุทธศาสนาจริงๆวัดอยู่ดีๆมาเป็น10ปี30ปียังถูกเวรคืนบ้างยังถูกทวงคืนตอนนี้ต้องพลิกฟื้นพระพุทธศาสนาต้องกู้วิกฤตพระพุทธศาสนาต้องสั่งสมบุญอย่างนี้นะเออนี่นะตามหลักนี่เลยไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเนื่องจากเวลามีจำกัดไปเร็วนิดหนึ่งอันนี้เวลาในโลกนี้เหลือน้อยลงไปทุกทีทั้งความแก่ความตายก็คอยจ้องเล่นงานเราอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาเลยนะเซลล์ของเราเนี่ยนะเสื่อมตลอดเวลาตอนอายุเล็กๆเซลล์จะพัฒนาดีขึ้นเซลล์เสื่อมจะน้อยกว่าเซลล์ที่เกิดนะเซลล์เกิดกับเซลล์ตายจะเกิดแต่ตลอดเวลาแต่ว่าตอนอายุเล็กๆตอนกำลังเจริญเติบโตเซลล์เกิดมากกว่าเซลล์ตายแต่พอเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วเซลล์ตายมากกว่าเซลล์เกิดแล้วดวงจิตของเราก็เหมือนกันนะเกิดดับตลอดเวลาเราเป็นคนใหม่ตลอดเลยนะเพราะเราเกิดดับตลอดเวลาฉะนั้นต้องสั่งสมบุญสร้างบารมีไปเรื่อยๆทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าความแก่ความตายจ้องเล่นงานเราอยู่ตลอดเวลาเอาร่างกายมาเป็นครูสอนเราเองนะนี่เข้าใจง่ายไหมอย่างนี้ร่างกายเราตลอดเวลาเลยอีกคำสอนหนึ่งของหลวงพ่อธรรมชโยแข่งกับวันเวลาของชีวิตมาอีกแล้วนะที่ต้องแก่กันไปทุกวันทุกคืนไม่ใช่แก่เฉพาะกลางวันนะกลางคืนก็แก่นะเออไม่ใช่แก่เฉพาะกลางวันอันนี้น่าตกใจนะนึกว่าตอนหลับจะไม่แก่ไม่ใช่นะแก่ทั้งกลางวันกลางคืนแย่จังจะแก่กันไปฟรีๆหรือว่าจะแก่บุญแก่บารมีเราย่อมรู้ตัวของเราเองแก่ทั้งกลางวันกลางคืนแย่จังเลยฮะแต่มีคำสอนพุทธเจ้าใครสร้างวิหารทานจะได้บุญทั้งกลางวันและกลางคืนดีไหมเอ่ยเออใครสร้างวิหารทานจะได้บุญทั้งกลางวันและกลางคืนกลางวันเขาก็ใช้งานเนาะกลางคืนพระจำวัดในกุฏิเราได้มีส่วนแห่งบุญไหมมีสร้างโบสถ์สร้างศาลาในโบสถ์ในศาลามีพระประธานคอยปกปักรักษาพระประธานอาคารหลังนี้ได้ใช้ประโยชน์ตอนกลางคืนด้วยไหมใช้เห็นไหมเราได้ประโยชน์ทั้งกลางวันกลางคืนไหมเออเห็นไหมร่างกาย

มันจะแก่ทั้งกลางวันกลางคืนก็ช่างมันไปเราได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนดีไหมเอ่ยดีในสมัยพุทธกาลมีพระนางสุเมธาเกิดในสมัยพุทธเจ้าโกนาคมานะพัทรกัปนี้มีพระเจ้า5พระองค์เนาะพระกกุสันโธพุทธเจ้าพระโกนาคมานะยุคที่2ยุคที่3พระกัสสปะพุทธเจ้ายุคที่4พระสมณะโคดมในยุคเรายุคหน้าคือพระศรีอริยะเมตไตรพระนางสุเมธาเกิดในยุคที่2พระโกนาคมานะได้ฟังธรรมเลื่อมใสชวนเพื่อนอีก2คนสร้างวิหารทานสร้างเสร็จปุ๊บบุญสั่งสมบุญเต็มที่ละโลกไปแล้วไปเกิดเป็นเทพธิดาอยู่ในสวรรค์หมื่นครั้งสร้างครั้งเดียวไปเป็นเทพธิดาและเป็นมเหสีของหัวหน้าเทวดาแต่ละชั้นหมื่นครั้งเวิร์กไหมอย่างนี้เออสร้างทีเดียวนะสร้างทีเดียวไปเป็นหมื่นครั้งไปเป็นมเหสีของเทวดาแล้วละโลกพอหมดบุญมาเกิดเป็นโลกมนุษย์เป็นมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิไม่ใช่พระราชาธรรมดานะพระเจ้าจักรพรรดิครองทวีปทั้ง4มีจักรแก้วมีรัตนะ7นับครั้งไม่ถ้วนแล้วยุคต่อมายุคที่3เจอฟังธรรมจากพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สร้างวิหารทานอีกเหมือนกันไม่รู้ทอดกฐินหรือทอดพระป่าเนาะเออแต่เขาบอกว่าสร้างวิหารทานละโลกไปแล้วชาติแรกเกิดที่สวรรค์ชั้นดาวดึงพอละโลกพอหมดบุญจากนั้นปกติถ้าหมดบุญจะหย่อนลงมาถูกไหมแต่เคสนี้แปลกมากฮะไปสวรรค์ชั้นดาวดึงพอละโลกหมดอายุไปสวรรค์ชั้นยามาละโลกอีกไปสวรรค์ชั้นดุสิตตาคือขึ้นไปเรื่อยๆฮะจากดุสิตตาไปนิมมาลดารีไปปรนิมมิตวัสวตีเพราะอะไรเพราะสร้างวิหารทานเนี่ยบุญจะทับทวีตลอดนึกออกไหมเออแม้เราละโลกไปแล้วบุญก็ทับทวีตลอดมีคนใช้งานได้บุญตลอดเลยเอออย่างนี้ดีไหมนี่วิหารทานพุทธันดรนี้กลับมาเกิดเป็นธิดาของพระกษัตริย์พ่อจะให้แต่งงานกับเมืองอื่นบุญในตัวสอนตัวเองว่าอยากบวชก็เลยตัดผมตัวเองฮะพอตัดผมพิจารณาธาตุ4ขันธ์5บรรลุปฐมฌานสอนตัวเองได้เนี่ยบุญในตัวสอนตัวเองได้นี่ต้องสั่งสมบุญอย่างนี้อย่างนี้ดีไหมเออแข่งกับเวลานะแข่งกับเวลาหลวงพี่ก็แข่งกับเวลาเหมือนกันนะอีกโอวาทหนึ่งชีวิตเรานั้นสั้นนักเราไม่มีเวลามากพอที่จะเสียไปกับเรื่องไร้สาระเพียงแค่เราดูจิตของเราฮะให้รู้ทันกิเลสไม่ให้ใจตกอยู่ในอารมณ์โลภโกรธหลงไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้ขุ่นมัวแค่นี้ก็หมดเวลาไปวันหนึ่งหนึ่งแล้วนี่เห็นไหมแค่ดูจิตของตัวเองฮะไม่ต้องเสียเวลาไปฟังเรื่องราวไร้สาระนะเศรษฐกิจจะขึ้นลงก็เป็นปกติของโลกใบนี้เห็นไหมเข้ากฎไตรลักษณ์เลยฮะมีที่มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์มีขึ้นมีลงเนี่ยเข้ากับกฎไตรลักษณ์มันไม่คงที่มันเป็นแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเข้ากฎไตรลักษณ์แล้วเกิดมาทำไมเกิดมาทำไมมาเจอกฎไตรลักษณ์เซ็งไหมเนี่ยเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปเกิดแก่เจ็บตายเกิดไปทำไมนะเกิดไปทำไมนี่เลยนี่เลยที่เกิดคือเราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีเกิดมาอย่างนี้รู้ว่าอยู่ในกฎไตรลักษณ์เห็นแล้วอย่าเป็นทุกข์นะให้เห็นทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์ให้รู้ว่าเราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีจะได้ไม่เกิดฟรีตายฟรีเรามีวัตถุประสงค์อย่างนี้เราต้องใช้ทุกอนุวินาทีเพื่อการสร้างบารมีอีกทั้งความตายก็ไม่มีนิมิตหมายเห็นไหมมาอีกแล้วนะเกิดแก่เจ็บตายมันมาอย่างกระทันหันด้วยไม่รู้ว่ามาเมื่อไหร่นะเป็นเหมือนระเบิดเวลาในตัวเหมือนเหตุแผ่นดินไหว
พยากรณ์ก็ไม่ได้เกิดแก่เจ็บตายพยากรณ์ก็ยากนะเราเกิดมาอายุเท่าไหร่รู้ไหมรู้ไหมฮะรู้เนาะอายุเท่าไหร่เรารู้แล้วนะแต่เหลือเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้นะ

โอวาทเกิดมาสร้างบุญก็ต้องสร้างบุญอะไรเป็นบุญก็เอาหมดเราเกิดมาสร้างบารมีบุญต่อบุญบุญต่อบุญไปเรื่อยๆดีไหมฉะนั้นแจ้งข่าวบุญนิดหนึ่งกฐินธรรมชัยกฐิน 30,000 วัดเนาะกฐินธรรมชัยกฐิน 30,000 วัดแล้วก็ต่างจังหวัดแจ้งข่าวเนาะต่างจังหวัดแจ้งข่าววันเสาร์ที่12ธันวาคมตักบาตรเขาใหญ่ 1,270 รูปวันเสาร์ที่12ธันวาคมวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมโอ้ตักบาตรเยอะเลยอำนาจเจริญนะ 3,168 รูปนะโอกาสครบรอบ1,600เอ้ย

กาญจนบุรีวันที่19ธันวาแล้วก็ที่ไหนฮะขอนแก่นวันที่26ธันวาคมขออภัยสายตามันเริ่มเข้าหลักกฎไตรลักษณ์แล้วนะเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปฮะแล้วก็ช่วงนี้พระอาจารย์ถาวรนำของไปช่วยชาวเนปาลนะแล้วก็ปัจจัยได้รวบรวมญาติโยมรวบรวมไปประมาณ 400,000 บาทเอาบุญมาฝากทุกท่านด้วยจ้าก็ไปร่วมกันได้นี่ก็คือภาพโอ้น่าสงสารมากแล้วก็ใกล้ๆนี้นะรู้สึกจะเป็นวันที่13ยะลายะลาบ้านเกิดหลวงพี่เองพระอาจารย์ยินดาฝากฮะตักบาตร1,000รูปที่ยะลานะก็ใครอยากไปร่วมก็ได้เนาะแต่ใครรู้สึกว่าสถานการณ์ยังเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปนะส่งปัจจัยไปร่วมก็ได้นะเรามาเรียนรู้เรื่องกฎไตรลักษณ์ให้รู้ว่าโลกมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีเราก็สร้างบารมีกันต่อไปวันนี้ก็ฝากเรื่องราวดีๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะให้ทุกท่านนะนึกถึงบุญใสๆไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีให้สมความปรารถนา

0: ฝันในฝันเคสสตัดดี้ตอนบุญบวชพระตัดรอนวิบากกรรม
1: โยมสาวผมจะเดินเป็นหมอประจำตำบลต่อมาเปลี่ยนมาค้าวัวค้าควายจนกลายเป็นเศรษฐีประจำหมู่บ้านจากหมอมาเป็นพ่อค้าโยมตาเป็นคนกว้างขวางในย่านนั้นมีที่ดินกว่า100ไร่แต่ด้วยภาระหนี้สินที่ต้องส่งเสียลูกให้เรียนสูงโยมตาจริงจำเป็นต้องนำที่ดินไปจำนองบ้างขายฝากบ้างโดยคิดว่าจะถ่ายถอนคืนได้ในภายหลังแต่แล้วโยมตาก็หมุนเงินไม่ทันหัวหมุนเงินในสุดที่ดินทั้งหมดจึงตกเป็นของนายทุนไม่เหลือเลยแม้แต่แปลงเดียวโยมตาชอบเล่นการพนันเป็นชีวิตจิตใจอ๋ออย่างนี้นี่แหละอย่างนี้นี่เองทั้งพนันมวยและเล่นโบกบอกเป็นเกมพนันที่นิยมกันมากในแถบอีสานแต่ผู้เล่นจะครอบเม็ดมะขามผ่าซีก2เม็ดด้วยกระลาหรือกระบอกแล้วแทงกันว่าเม็ดมะขามด้วยความเล่นไง

0: ส่งผลให้โยมตายอย่างไรบ้างท่านได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่มีอะไรฝากมาบอกไหมครับบุญที่โยมตาเคยบวชตามประเพณีนั้นพอจะช่วยท่านได้บ้างไหมครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญจาที่ดินของโยมตาจำนวนมากต้องหลุดลอยไปจากการจำนองเพราะวิบากกรรมเร่งการมานานทั้งอดีตและปัจจุบันทั้งที่ท่านมีทานบารมีจากในอดีตซึ่งทำให้ท่านมีที่ดินในปัจจุบันมากแต่ชาตินั้นท่านไม่ได้อธิษฐานจิตล้อมกรอบเอาไว้จึงทำให้มาอยู่ในวงจรพนันและค้าวัวควายบางคนในทำบุญแล้วไม่อธิษฐานนะบอกค้ากำไรเกินควรเมื่อไม่กี่วันนี้ครูไม่ใหญ่เจอก็บอกจะเอาไปปนกันเรื่องทำบุญกับเรื่องธุรกิจคนละเรื่องกันทำบุญแล้วมันต้องมีอธิษฐานบารมีตั้งเป้าเป้าหมายของชีวิตเอาพลังบุญเนี่ยไปเซตโปรแกรมให้ไปสู่เป้าหมายนั้นเหมือนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งสมบุญบารมีแล้วท่านก็อธิษฐานบารมีจะขอเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตนี่ไม่ได้ค้ากำไรเกินควรเลยท่านทำบุญนิดท่านก็อธิษฐานอย่างเนี้ยทำบุญปานกลางก็อธิษฐานอยากเป็นพระเจ้าทำบุญใหญ่ก็อยากเป็นพระเจ้าถ้าหากว่าท่านค้ากำไรเกินควรแสดงว่าท่านทานบุญนิดแล้วอธิษฐานขอเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ถูกสิเดี๋ยวนี้มาสอนกันยังไงก็ไม่รู้มันจะเพี้ยนกันไปใหญ่แล้วภาษาธรรมเหมือนกันต้องทำความเข้าใจดีเดี๋ยวเด็กๆ เพี้ยนไปหาอ่านดูนะอีกทั้งในอดีตเคยรับจำนองที่ดินคนอื่นในทำนองนี้มาเหมือนกันเป็นภาพในอดีตของโยมตาด้วยจ้ะตามทันไหมจ๊ะโยมตาตายแล้วก็ไปเป็นกุมภันจะต้องไปทำหน้าที่ในยมโลก8เดือนพัก4เดือนจ้าวิบากกรรมค้าวัวค้าควายดื่มเหล้าสูบบุหรี่ก็จะทำให้ไปอยู่ในหมู่คนพาลจะทำให้มีโรคมากอายุไข

0: ใจดีนี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เด็กคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินกันมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: Samma arahang.
1: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะสามารถรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่ www.dmc.tv และออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและก่อนที่จะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจนะคะไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าวันเวลาที่ผ่านมาได้พบเห็นเรื่องราวมากมายที่เป็นแรงบันดาลใจให้รักการทำความดีความดีเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเราขอเพียงเราให้โอกาสตนเองฝึกฝนให้เพิ่มพูนงอกงามแล้วเราจะรู้ว่าความสุขที่เกิดจากการทำความดีนั้นเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่แม้จะมาจากการกระทำเพียงเล็กน้อยก็ตามที่สำคัญเป็นความสุขที่เราสามารถมอบให้กับตนเองอย่างไม่มีขีดจำกัดค่ะก็ให้เรา

0: หมั่นฝึกฝนอบรมตนเองนะคะทำความดีให้เพิ่มพูนงอกงามยิ่งขึ้นไปค่ะช่วงนี้นะคะมาติดตามรับชมข่าวสารจากศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิชจังหวัดราชบุรีค่ะจัดมหาสังฆทานปีที่22ตักบาตรพระ 1,000 รูปน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยค่ะยามเช้าของวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนหลายจังหวัดรวมถึงชาวเมียนมาได้เดินทางด้วยรถบัสหลาย10คันมุ่งหน้ามายังศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิชจังหวัดราชบุรีซึ่งวันนี้เต็มไปด้วยผู้มีบุญมาร่วมสร้างบุญใหญ่ในพิธีตักบาตรคณะสงฆ์ 1,000 รูปอย่างเนืองแน่นซึ่งสถานที่แห่งนี้ติดริมแม่น้ำแม่กลองบรรยากาศร่มรื่นสงบพิธีกรรมเริ่มด้วยพิธีทักษิณานุปทานภายในงานได้รับเกียรติจากนายพุทธพงศ์สุริยสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชวชิรานุสิทธิ์ปริยัติธรรม9ประโยคผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยโดยมีกัลยาณมิตรวรรณพรไตรเนตรและด็อกเตอร์ชวีวันคำธนะจุดเครื่องทองน้อยหน้ารูปพระเทพกิติปัญญาคุณในการนี้พระเดชพระคุณพระราชวชิรานุสิทธิ์เปลี่ยนธรรม9ประโยคผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าคณะจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามเป็นน้ำเสียงที่มีพลังจากนั้นคณะเจ้าภาพสี่คณะน้อมถวายผ้าบังสุกุลแด่คณะสงฆ์อุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วในส่วนของคณะสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุลจากนั้นเป็นพิธีทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปโดยมีกัลยาณมิตรวรรณพรไตรเนตรประธานบุญพิธีตักบาตรจุดธูปเทียนพร้อมถวายพานธูปเทียนแผ่สักการะแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่นายพุทธพงศ์สุริยสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและดร.ชวีวันคำธนะได้น้อมถวายพานธูปเทียนแผ่สักการะแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้กัลยาณมิตรวรรณรีไตรเนตรนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงก่อนที่ผู้มีบุญจะได้สร้างมหาทานบารมีทุกท่านปฏิบัติธรรมร่วมกันกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์เป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการตักบาตรแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นพังสำเร็จโอกาสนี้คณะประธานพร้อมด้วยเจ้าภาพได้น้อมถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์พร้อมกันก่อนที่จะได้ทำพิธีมอบป้ายข้าวสารอาหารแห้งจากการทำบุญตักบาตรพระ 1,000 รูปจากนั้นพระครูปลัดทวีพรหมเทโวนำกล่าวคำปล่อยสัตว์ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานพร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณคณะสงฆ์ทุกรูปในวันนี้ที่ท่านได้เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับคณะญาติโยมพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้ให้พรหลังจากนั้นคณะสงฆ์ได้แปรแถวรับบาตรจากพุทธศาสนิกชนในวันนี้ได้บันทึกเรื่องราวความศรัทธายิ่งใหญ่ณศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิชจังหวัดราชบุรีแห่งนี้ได้เห็นถึงพลังของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาที่ได้มารวมกันด้วยหัวใจยืนหยัดสร้างความดีงามตอกย้ำให้เห็นถึงความศรัทธาที่เหนียวแน่นของชาวพุทธที่มีต่อพระพุทธศาสนาและที่สำคัญงานบุญครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยซึ่งเป็นงานบุญมหาสังฆทานปีที่22ซึ่งในส่วนของข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการตักบาตรแด่คณะสงฆ์ในวันนี้บางส่วนพร้อมส่งต่อความดีความหวังดีและกำลังใจไปถึงพี่น้องผู้ประสบภัยต่างๆซึ่งการจัดตักบาตรครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยงานบุญครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีเกิดจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายมูลนิธิพระเทพกิติปัญญาคุณศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิชองค์กรเครือข่ายภาคี และพุทธศาสนิกชนผู้มีหัวใจแห่งการให้ทุกท่านบรรยากาศในวันนี้เป็นไปด้วยความปลื้มปิติใจทั้งคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนค่ะ
1: กราบสวัสดีครับพุทธศาสนิกชนผมพุทธพงศ์สุยสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานนะครับทำบุญตักบาตรพระ 1,000 รูปกับพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมกับชาวเมียนมาชาวพม่าที่ได้มาร่วมกันทำบุญณที่แห่งนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ก็มีความโชคดีนะครับก็ได้รับผลบุญที่สงจากการมาร่วมใส่บาตรทำบุญในวันนี้ครับเคยร่วมงานแบบนี้อยู่ครับแต่ไม่ได้เยอะขนาดนี้สำหรับการใส่บาตรถึง 1,000 ลูกครับเป็นการจะลงซึ่งพระพุทธศาสนาและเป็นประเพณีของไทยประเพณีการปฏิบัติทำให้ผู้สาธุชนมีจิตยึดเหนี่ยวทางใจแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งกายและใจได้ครับ
2: วันนี้พวกเราได้มาใส่บาตรที่สถานที่แห่งนี้แล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเห็นพระมาจำนวนมากนะครับก็ดีใจนะครับเพราะผมก็ดีใจกับทุกคนนะครับที่ว่าได้มาร่วมบุญที่มีพระจำนวนมากพวกเราก็ปราบปลื้มปิตินะที่ได้เห็นภาพสาธุชนเนี่ยได้มาร่วมทำบุญด้วยกันผมก็เป็นครั้งแรกในราชบุรีนะครับที่มาได้ใส่บาตรนะก็รู้สึกขอบคุณผู้ที่จัดงานนะครับที่ให้โอกาสของชาวจังหวัดราชบุรีนะได้มาร่วมกันใส่บาตรอุทิศส่วนให้กับผู้มีคุณแล้วก็ของสิ่งของต่างๆนี่ที่ได้จากการใส่บาตรเนี่ยนำไปช่วยเหลือนะทหารตำรวจแล้วแต่กับผู้ที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆพวกเราก็ได้รับบุญหลายช่วงเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ
3: ครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกของศูนย์นะคะที่รวบรวมสงฆ์ในจังหวัดราชบุรีและใกล้เคียงมาร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ82ปีเพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยนะคะแล้วก็เป็นงานประจำปีของที่นี่ที่จัดทุกปีค่ะแต่ครั้งนี้เปลี่ยนรูปแบบเป็นการตักบาตรพระ 1,000 รูปซึ่งเป็นการตักบาตร 1,000 รูปครั้งแรกนะคะเพื่อเอาบุญใหญ่ให้กับตนเองแล้วก็จังหวัดราชบุรีรวมทั้งที่ศูนย์อบรมเยาวชนแห่งนี้ค่ะดิฉันก็จะมาร่วมทุกปีค่ะที่ผ่านมานะคะปลื้มปิติทุกครั้งนะคะที่ได้มาร่วมบุญก็ไม่ว่าประชาชนที่ไหนที่มาร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยของเราหรือว่าจะเป็นชาวเมียนมาที่มาร่วมเราก็รู้สึกปลื้มปิติในบุคคลเหล่านั้นที่เข้าใจบุญรักบุญปรารถนาที่จะเอาบุญให้ตัวเองนะคะและเพื่อการรักษาดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามในการตักบาตรธนุบำรุงพระศาสนาให้ยังคงอยู่คู่โลกใบนี้ไปอีกนานแสนนานค่ะ
4: วันนี้ได้พานักเรียนเด็กดีวิสตานะคะซึ่งปีนี้ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดราชบุรีนะคะมาร่วมงานพิธีตักบาตร 1,000 รูปก็รู้สึกว่าปลื้มมากๆเลยค่ะเด็กๆก็ปลื้มมากเด็กๆได้เรียนรู้ที่จะทำเรื่องบุญที่ง่ายที่สุดก็คือเรื่องทานบารมีค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่หลวงปู่สดจะสอนพวกเราเสมอนะคะว่าทำอะไรก็ทำบุญไปเถอะทำไปเถอะบุญแต่อย่าขาดทานบารมีนี่จึงเป็นสิ่งแรกที่เราจะปลูกฝังให้กับเด็กๆของเราแล้วเราก็อยากให้เด็กๆกลุ่มนี้นะคะเป็นต้นบุญต้นแบบที่จะไปเป็นผู้นำเด็กดีวิสตาในโรงเรียนของเราแล้วก็แผ่ขยายให้เป็นตัวอย่างกับเด็กๆทั่วโลกแล้วก็นักเรียนทุกคนเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญบุญนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตักบาตร3ล้านรูปนะคะของวัดพระธรรมกายด้วยค่ะสาธุค่ะ
0: อนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันที่ข่าวจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1ได้จัดโครงการโรงเรียนคุณธรรมณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1ร่วมกับวัดพระธรรมกายและชมรมพุทธศาสน์สากลนำนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคุณครูและคณะทำงานจากสำนักงานเขตจำนวน332คนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมณอาคารปลูกศรัทธาวัดพระธรรมกาย ดยมีทีมงานพี่เลี้ยงคอยต้อนรับและให้คำแนะนำเป็นอย่างดีจากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมชมวัดและชมภาพยนตร์ที่อาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงเพื่อรับชมภาพยนตร์ฟื้นฟูศิลธรรมโลกจากนั้นพระอาจารย์กิตติศักดิ์สักกะวโรผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกหัวหน้าศูนย์อำนวยการฟื้นฟูศิลธรรมโลกได้แสดงพระธรรมเทศนาพร้อมทั้งนำนักเรียนนั่งสมาธิในการนี้นักเรียนทุกคนได้เขียนความประทับใจกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการชมภาพยนตร์ก่อนที่จะได้เดินทางไปที่หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงเพื่อร่วมกันถวายทยธรรมและรับพรจากคณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายนักเรียนได้เข้าฐานกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธโดยมีทีมงานสอนการลุกนั่งกราบไหว้อย่างถูกวิธีจากนั้นเป็นพิธีเปิดโครงการโรงเรียนคุณธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ไพฑูรย์สุขิโตรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกนำนั่งสมาธิและมีนายองค์อาจนศธรรมนิธาโฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารครูนักเรียนและคณะทำงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1ส่วนนางรดีวันปิ่นแก้วเกียรติผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1กล่าวรายงานการปฏิบัติงานต่อท่านประธานในพิธีโดยได้รับเกียรติจากนางสาวสายใจพุ่มถาวรรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1เป็นประธานกล่าวเปิดงานต่อมาได้แบ่งกลุ่มนักเรียนและคณะครูโดยนักเรียนได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรโรงเรียนคุณธรรมสำหรับคณะครูได้เดินทางไปที่อาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงเพื่อรับชมนิทรรศการคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ลือพงษ์ลีละพนังและทีมงานเล่าประวัติความเป็นมาของคุณยายอาจารย์และวัดพระธรรมกายนอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระมหานพพรปุญญชโยเปรียญธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายรองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรได้บรรยายธรรมะพร้อมมอบของที่ระลึกแก่คณะครูทุกท่านอีกด้วยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับโครงการดีๆเพื่ออบรมเยาวชนของชาติไทยเราให้เป็นคนเก่งและคนดีค่ะมาต่อกันนะคะชาวต่างชาติได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีความประทับใจเป็นอย่างมากค่ะและมีความตั้งใจจะมาร่วมงานบุญวันมาฆบูชาที่วัดพระธรรมกายในปีหน้าด้วยคุณสเตฟชาวอังกฤษและคุณมาเรียชาวรัสเซียซึ่งพำนักอยู่ในประเทศไทยได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายโดยทั้งสองรู้จักวัดพระธรรมกายจากคำบอกเล่าของเพื่อนที่เคยมาร่วมงานวันมาฆบูชาและตั้งใจอยากมาเยี่ยมชมด้วยตนเองโดยระหว่างการนำชมนิทรรศการคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงทั้งสองท่านได้ให้ความสนใจเรื่องราวประวัติความเป็นมาของวัดเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องราวสถานที่ทำวิชาที่วัดปากน้ำภาษีเจริญคุณมาเรียได้ตั้งคำถามอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการทำสมาธิกับการแก้ปัญหาสงครามรวมถึงความหมายของคำว่าสังสารวัฏสะท้อนถึงความสนใจด้านจิตวิญญาณและการทำสมาธิของเธอนอกจากนี้ทั้งสองท่านยังได้ชมนิทรรศการหลวงพ่อพร้อมทั้งได้รับฟังเพลง Change the World ซึ่งคุณมาเรียชื่นชอบบทเพลงเป็นพิเศษและมีรอยยิ้มพร้อมขยับตัวเบาๆตามจังหวะเพลงส่วนคุณสเตฟสอบถามด้วยความสนใจว่าเป็นเพลงของวัดหรือไม่จึงได้ทราบว่าเพลงนี้แต่งและขับร้องโดยคุณโฮเวิร์ดแมคคารีนักดนตรีผู้เคยร่วมงานกับไมเคิลแจ็คสันเมื่อมาถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์คุณมาเรียแสดงความสนใจเป็นพิเศษและขอเดินเข้าไปชมใกล้ๆด้านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อสัมผัสบรรยากาศด้วยตนเองและก่อนเดินทางกลับทั้งสองท่านแสดงความตั้งใจที่จะกลับมาเยี่ยมชมวัดอีกครั้งในงานวันมาฆบูชาปีหน้าอีกด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เรามีข่าวสารงานบุญในต่างประเทศไหมคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะคะเรามาเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษจัดโครงการอบรมอุบาสิกาแก้วเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลา4 วันในการฝึกฝนตนเอง

ามกลางบรรยากาศที่สงบและเปี่ยมด้วยความสุขภายในค่ะสำหรับกิจกรรมในโครงการเริ่มต้นด้วยการปฐมนิเทศก่อนเข้าสู่การปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดโครงการทั้งการสวดมนต์รักษาศีล8ร่วมกันการนั่งสมาธิถวายภัตตาหารการพัฒนาวัดด้วยการช่วยกันดูแลห้องน้ำห้องครัวและพื้นที่โดยรอบส่วนในวันเสาร์ที่29สิงหาคมถือเป็นอีก1วันสำคัญของโครงการโดยได้จัดพิธีบวชอุบาสิกาแก้วท่ามกลางคณะสงฆ์และสาธุชนที่พร้อมใจกันมาร่วมเป็นสักขีพยานแห่งการตั้งใจกันสร้างความดีโดยผู้เข้ารับการอบรมได้กล่าวคำขอบวชพร้อมทั้งรับผ้าสบายแก้วและสมาทานศีล8พร้อมทั้งรับผ้าสบายแก้วและสมาทานศีล8พร้อมกันด้วยใจที่แน่วแน่บรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบความปิติและความประทับใจเมื่อทุกคนได้ตั้งปณิธานที่จะดำเนินชีวิตด้วยศีลสมาธิและการพัฒนาจิตใจให้ผ่องใสยิ่งขึ้นภายหลังพิธีบวชได้ประกอบพิธีติดแผ่นทองป้ายมงคลห้องแก้วสารพัดนึก2โดยท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนนั่งสมาธิและอธิษฐานจิตก่อนเจิมและติดแผ่นทองที่ป้ายมงคลเป็นปฐมฤกษ์จากนั้นอุบาสิกาแก้วทุกท่านร่วมติดแผ่นทองท่ามกลางเสียงสวดชัยมงคลที่ก้องกังวานสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นสิริมงคลความศรัทธาและความสามัคคีอย่างงดงามและโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทอันทรงคุณค่าสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความปลาบปลื้มใจโดยผู้เข้าอบรมอุบาสิกาแก้วต่างกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในการอบรมครั้งนี้ที่ทำให้เข้าใจพระพุทธศาสนาและการทำสมาธิเพิ่มขึ้นอย่างมากพร้อมทั้งตั้งใจจะนำความรู้และใจที่ใสสะอาดไปทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรเผยแผ่แสงสว่างแห่งธรรมะให้ขยายวงกว้างออกไปในทวีปยุโรปอย่างมั่นคงต่อไปค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันนะคะที่ข่าวจากวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาบุญส่งปรมัชโยท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับบุญก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมการอาราธนาศีล5และประกอบพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีโดยมีกัลยาณมิตรแถวสอประเสริฐเป็นประธานนำกล่าวคำถวายภาษาบาลีส่วนกัลยาณมิตรสมใจคำสุรินเป็นประธานนำกล่าวคำถวายเป็นภาษาไทยต่อเนื่องด้วยพิธีถวายต้นไม้โดยมีกัลยาณมิตรตทธานีหานสนะเป็นประธานนำกล่าวเป็นภาษาบาลี

อำถวายพระทหารเป็นสังฆทานกัลยาณมิตรสมพรและกัลยาณมิตรนินวันปาระเคนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมนำปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งในโอกาสนี้ท่านได้กล่าวสัมโมทนา

และน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญด้วยความเบิกบานใจส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดยมีประธานจุดเทียนใจคือกัลยาณมิตรอำพันธ์กัลยาณมิตรบุญพวันถาวรคำและกัลยาณมิตรทวัตโกปอซึ่งในขณะที่คณะประธานได้จุดเทียนใจคณะสงฆ์ได้เจริญชัยมงคลคาถาบทชยันโตนำความสว่างสวยและความเป็นสิริมงคลมาสู่ผู้ร่วมพิธีทุกท่านในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำอธิษฐานจิตและนำสาธุชนปฏิบัติธรรมก่อนที่พระอาจารย์จะได้เมตตาแสดงธรรมเป็นข้อคิดกำลังใจในการสร้างบารมีในต่างแดนโดยเน้นย้ำความสำคัญของการทำสมาธิเพื่อให้ใจหยุดนิ่งเป็นประจำทุกวันและทางด้านของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมฝึกสมาธิแด่ชาวท้องถิ่นเพื่อมุ่งสร้างแรงบันดาลใจและแผ่ขยายสันติสุขภายในสู่สากลค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายแบบโยคะปรับร่างกายให้สบายเตรียมความพร้อมก่อนนั่งสมาธิจากนั้นพระอาจารย์นิโคลัสฐานิสโรแนะนำการนั่งสมาธิเบื้องต้นสำหรับผู้มาใหม่ก่อนที่จะให้ทุกท่านนั่งสมาธิร่วมกันเป็นเวลา1ชั่วโมงหลังจากนั้นได้บรรยายทำเรื่องการศึกษาความรู้และการพัฒนาปัญญาโดยชี้ว่าแม้ปัจจุบันเราจะมี Google และ Generative AI ที่ช่วยค้นหาและตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วแต่การศึกษายังคงมีความสำคัญเพราะการมีข้อมูลไม่ได้หมายความว่าเราจะเข้าใจสิ่งนั้นอย่างแท้จริงผู้เรียนยังต้องมีพื้นฐานในการวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลที่ถูกต้องและรู้ว่าจะนำความรู้นั้นไปใช้อย่างไรความรู้แบ่งเป็น3ระดับได้แก่ความรู้ทางทฤษฎีที่ได้จากการอ่านฟังและจดจำความรู้จากการลงมือปฏิบัติเกิดจากประสบการณ์และความเข้าใจที่ลึกขึ้นและความรู้แจ้งจากภายในเกิดจากจิตที่สงบและการฝึกสมาธิความรู้ทั้ง3ระดับจึงมีความสัมพันธ์กันโดยความรู้ภายนอกเป็นพื้นฐานให้เกิดปัญญาภายในได้ซึ่งพระอาจารย์ได้หยิบยกเรื่องพระโปธิละผู้มีความรู้ทางพระธรรมมากแต่ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติจนต้องลดทิฏฐิและเรียนรู้จากสัมมาเนนเมื่อเริ่มนำความรู้มาปฏิบัติจริงจึงสามารถเข้าถึงธรรมได้เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอแต่ต้องนำไปใช้และฝึกจนเกิดประสบการณ์จริงดังนั้นเราไม่ควรหยุดเรียนรู้หลังจากจบการศึกษาแต่ควรเป็นผู้ที่เรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมทั้งฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาความรู้ภายนอกควบคู่กับความสงบและปัญญาภายในซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับทั้งความรู้และข้อคิดจากการบรรยายธรรมของพระอาจารย์จนเกิดกำลังใจในการนำการปฏิบัติสมาธิไปฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งสั่งสมประสบการณ์นำความเข้าใจที่ได้รับไปแบ่งปันแก่บุคคลรอบข้างและตั้งใจจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรไปชักชวนผู้อื่นให้มีโอกาสได้เรียนรู้และเข้าถึงประโยชน์ของการฝึกสมาธิต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีสถิติยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศแม้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะว่าที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1จังหวัดมหาสารคามอันดับ2จังหวัดสกลนครอันดับ3จังหวัดลำพูนอันดับ4จังหวัดอ่างทองอันดับ5จังหวัดเลยอันดับ6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ7จังหวัดอุดรธานีอันดับ8จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับ9จังหวัดอุบลราชธานีและอันดับที่10จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับ2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับ4วัดภาวนานางาโนอันดับ5วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับ6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับ7วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับ8วัดพระธรรมกายจอร์เจียอันดับ9วัดพุทธนอร์ธไรเวสฟาเรนและอันดับที่10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ค่ะขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับทุกยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรที่ได้ร่วมกันสวดกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวบุญมาประชาสัมพันธ์

นะคะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวดที่ 8,739 ล้าน 109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดกันมาได้นะคะที่ www.forbrightworld.com ค่ะและขอเชิญชวนเยาวชนชายนะคะอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสามเณรบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคม2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกค่ะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าปัญญายัตถังวิปัสสติผู้ฉลาดย่อมเห็นความจริงด้วยปัญญาช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางโดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครองเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครองกลางโดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากระนั้นเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระนั้นดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิ

มิสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันทะเมยังพุทธัสสะภะคะวันโตอุปปาย

สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

สะตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมัง

Sammi Sangkhang Saranang Kacchami Tuntiyampi Buddhang Saranang Kacchami Tuntiyampi Dhammang Saranang Kacchami Tuntiyampi Sangkhang Saranang Kacchami Tantiyampi Buddhang Saranang Kacchami Tantiyampi Dhammang Saranang Kacchami Tantiyampi Sangkhang Saranang Kacchami เราทุกท่าน ผู้มีจิตเลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว ในอดีตการ มีจำนวนมากกว่าเมเดสายในท้องเรือมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุญดี ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเรือนผู้ประมาณด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้น เป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญ บุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง วิชชาตรณะสัมปันโนถึงเริ่มด้วยวิชชาสามวิชชาแปดจรณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีโลกวิทูรุนแจ้งลง ไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยเรือนธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดให้เวลายาวนานมาก ตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญเรื่องคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้ การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

จึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระพุทธประธานเถระครั้งนั้นก็ได้เป็นผู้เป่าสังกระทำการบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเป็นผู้ประกอบการบำรุงพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณใหญ่เป็นนิจด้วยผลบุญของการบำรุงพระโลกกนาถผู้คงที่นั้นนักดนตรี 60,000 แวดล้อมเอาทุกเมื่อ ตลอด 91 กับด้วยการบำรุงพระผู้มีพระภาคเจ้าใดด้วยผลของบุญนั้นเขาไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยในกับที่94ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ16ครั้งมีพระนามว่ามหานิโคสะมีกำลังมากชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์บิดหรือตัวอบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสังฆาบูชาแม่เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาอาจารย์ขนนกยูงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวรรณกิติเรือนตโนพระภูวนันตรุธรรมโมพระกิตวันปัญญาชโยพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระมหาเศรษฐวิทย์เศรษฐวิชโชพระสมณึกสมัชโยพระภิกษุรุ่น34แก้วธรรมชัยพระมหาคำสายอินทะปัญโยพระโอภาสปัญญาโภพระพิพัฒน์ฐานิสโรพระยงยุทธอภิวุฒโธพระเรืองศักดิ์เตชะวโรพระนัทวุฒอธิวุฒโธพระมหาเถระรุ่น1 2 3พระภิกษุรุ่น26 26ฤทธิ์โลกพระบุญช่วยจันโทภาโสพระมหาสุรัตน์อัครตโนพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมีกาวัจีวรสิทธิ์ปริยาพรพรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกนจักรวาลตลอดอนันตระจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มวัดพระธรรมกายฟลอริดาวัดพระธรรมกายไลแลนด์วัดพระธรรมกายนอร์เวย์วัดพระธรรมกายฮัมบวร์กวัดพระธรรมกายเทนเนสซีวัดพระธรรมกายโตเกียววัดพระธรรมกายจอร์เจียวัดพระธรรมกายชิคาโกวัดพระธรรมกายดีซีวัดพระธรรมกายปาล์มบีชวัดพระธรรมกายโอซาก้าวัดพระธรรมกายเบนเยียมวัดพระธรรมกายเบอร์ลินกัลยาณมิตรอนันต์อัศวามโพคินกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวณีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกัลยาณมิตรสองวัชรศิริรุ่งสุภสิทธิ์มโนทิพย์นัทเรือพระจักรวรรดิ

ธรรมพ่อเสรีสุริยาภรณ์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตกันมิสุรีพรชยาตุจรัสและครอบครัวโตกะเรนเยเซนกันมิสุริยาสุริสาสาดันจงรุ่งเรืองกิจกันมิกิติวัฒนนามพรกันดาพลปีชะนามพรสุขสว่างกันมิตรมาลีพนมชัยนิตยามะนีการกาญจนสุภาคพ่อเสียงกิมแม่เชียงแซนตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคกันมิกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อจากชัยทีม The Power of Merit นายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์กิมิสุจัญญาวรุฒิวริษาพิจารณาบิรัตกิมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกิมิตรมาดูวรรณพรครอบครัวอันไตรเนตรกิมิตรสุวรรณธวัตราตุรชัยตันตินิรามัยทีมบรรดาจันทร์บรมจักรพรรดิสมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคานแต่แพทย์หญิงดร.กุณฑิดารักศิลขันกิมิตรมงคลลาวันจิรันพัฒนกุลแรงครอบครัวกิมิตรเรือนพันประภาบริปัจจยาแม่ศศิลักษ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกิมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกิมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัน

ีพลแพ้วลูกพระธรรมแสนรวยโครงการถวายวันละล้านองค์นายแพทย์บุญธนิตสรีระเพียรโอทากานนท์กมิตรพวินตั้งทวีกูลกมิตรพรวิภาสุมทากมิตรวิวินดูมินดูมกมิตรเชิดประพิษ

ลักชัยนันท์คมิตรีวันนีสิริมาวดีคมิตรปรีทีนายแพทย์อัศวินเกียรติกูลกาญจนาภาคมิตรอจุ้งแซ่วันคมิตรจันที่มาวัชรพงศ์วานิชคมิตรวันธนีหารวินยูแม่คำเผยวงธรรมคมิตรกุลสุนีอานันทนสกุลทันตแพทย์หญิงปานิตานันโพพงศ์คมิตรมวยแงงแซ่ซิมคมิตรรัศมีอ

กวิตรัศมีอันทิศละเวทลูกพระธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนบุรีกมิตรชอรานตีนันจนาพยงสมพิษยนนาวาเกมิตรกุลยาล้อสิริกมิตรหยีผู้สุวรรณแท้ผู้เกมิตรลิมเซลเมนเกมิตรล้อนามจุนเกมิตรขาล้วนแท้ตั้งรัตนาวันแรงครอบกลัวสัจการขุนผลแก้วครอบครัวใต้ธงชัยเกมิตรชุติมนบุญสูงเกมิตรชูชาญดวงจินเกมิตรทมนวันรัตนเลิศนาวีกมิตรพิชชาหารสาจารุปันกรมลูกพระธรรมเพชรวันกมิตรมาลีหารสาจารุพันแมดเซนกมิตรวรพจน์วรรณศิลป์ดร.สุนันท์ทิพย์ทิพากรกมิตรสุปฏีทวนพนิดาสีเกตกมิตรหมอนทองเบญจพลสิริจิตทันตแพทย์หญิงอุดมพรทรัพย์บวรกมิตรฤติพรบานสงกมิตรสุรินทร์ครอบครัวสันติสกุลธรรมกมิตรอนาพันธ์กิจเกียรตินวนันท์กมิตรโสพลคงแท้กมิตรวนิดาสิทธิเจริญรุ่งกมิตรวิรัตโกอินทร์สิริพงศ์กมิตรชัยยาอุ๋ยตระกูลกมิตรสดชื่นทองเย็นพ่อสมจิตแม่ทำนองมณีมาศกมิตรสุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอุดมพงศ์กมิตรสุเทพกิมหลวนธีระวัชรที่วงปิยพัฒน์ทองแก้วและกระมิทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวเรียนนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกาย

0: แห่งบุญนี้
1: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เข้าถึงเรือนธรรมกาย
1: เข้าถึงพระธรรมกาย
0: ที่สว่างสวัยรู้แจ้งแทนตลอด
1: ท
0: ั้
1: งทางโลกและทางธรรม
0: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: ถ
0: ึ
1: งพร้อมด
0: ้
1: วยศ
0: ี
1: ล
0: สมาธิ
1: ป
0: ั
1: ญญา
0: วิ
1: ม
0: ุ
1: ต
0: วิมุตติญาณทัศนะ
1: ม
0: ี
1: ดวงปัญญาสว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มี
0: ดวงตาแจ่มใส
1: ทั
0: ้
1: งม
0: ัง
1: สาจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ทิพยจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ปัญญาจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: พ
0: ุ
1: ทธจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ธรรมจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: สัมมันต
0: จัก ษุ
1: ให้ถ
0: ึ
1: งพร
0: ้
1: อมด
0: ้
1: วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: ง
0: ทรั
1: พย
0: ์
1: สมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งค
0: ุ
1: ณสมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งลาภยศส
0: ร
1: รเสริญสู
0: ง
1: มรรคผลน
0: ิ
1: พพาน ม
0: ี
1: สมบ
0: ั
1: ติ มหาศาล
0: เอาไว
1: ้
0: ใช
1: ้
0: สร้างบารม
1: ี
0: มี
1: สมบ
0: ั
1: ติ
0: อ
1: จ
0: ิน
1: ไตย
0: ท
1: ่
0: านใช
1: ้
0: ในว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้
1: ม
0: ั
1: ่งค
0: ั
1: ่งม
0: ั่
1: งม
0: ี
1: ทุกท
0: ุ
1: กอน
0: ุ
1: ว
0: ิน
1: าท
0: ี
1: ว
0: ัน คื
1: น
0: ล่
1: วงไป
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งใด
1: ขอให
0: ้
1: ได
0: ้
1: สร
0: ้
1: างบารม
0: ี
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: ว
1: ัน คื
0: น
1: ล่
0: วงไป
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งใด
0: ขอ
1: ให
0: ้
1: พระธรรมกายภายใน
0: สว
1: ่
0: างสว
1: ั
0: ย
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งน
0: ั
1: ้
0: น
1: ว
0: ันคื
1: นล
0: ่
1: วงไป
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งใด
1: ขอ
0: ให ้
1: บ
0: ริ
1: ส
0: ุ
1: ทธ
0: ิ
1: ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งน
1: ั้
0: น
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ความโลภ
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ความโกรธ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ความหลง
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: น
1: ิ
0: วรณ
1: ์
0: ห้า
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ทำเป
0: ็
1: นเคร
0: ื่
1: องเน
0: ื่
1: อนช
0: ้
1: า
0: ค
1: ือ
0: ต
1: ั
0: ณห
1: าม
0: าน
1: ะ
0: ท
1: ิ
0: ฏฐ
1: ิ
0: ถ
1: ึ
0: งคราวละโล
1: ก
0: ขอให
1: ้
0: บ
1: ัง
0: เก
1: ิ
0: ดด
1: ้
0: วย
1: ทิ
0: พย
1: ากาย
0: ที่
1: ร
0: ุ่
1: งโร
0: จ
1: น์
0: สว
1: ่
0: างสว
1: ั
0: ย
1: ด
0: ้
1: วย
0: สหั
1: ส
0: รัง
1: ส
0: ี
1: ให
0: ้
1: ได
0: ้
1: ไปด
0: ุ
1: สิตบ
0: ุ
1: ร
0: ี
1: วงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษ
0: เ
1: ข
0: ต
1: บรมโพธ
0: ิ
1: ส
0: ั
1: ตว
0: ์
1: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: ขอ
1: ความปรารถนา
0: ของข
1: ้
0: าพเจ
1: ้
0: าท
1: ั้
0: งปวงน
1: ี
0: ้
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จ
1: งเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จง
1: เ
0: ป
1: ็
0: นผลสำเร
1: ็
0: จ
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระส
1: ั
0: มมาส
1: ั
0: มพ
1: ุ
0: ทธเจ
1: ้
0: า
1: ท
0: ุ
1: ก
0: ทุ
1: กเรือ
0: อง
1: ค
0: ์
1: ด
0: ้
1: วยอน
0: ุ
1: ภาพแห
0: ่
1: งพระธรรมกาย
0: ของพระผ
1: ู
0: ้ปราบมาร จงท
1: ุ
0: กประการเท
1: อญ
0: นิพพานะปัจจะโยโหตุ
1: นิพพานะปัจจะโยโหตุ
0: ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างถวายพรันเทอญอันทูลตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอ

มิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวังขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนาโถเรือนธรรมเป็นที่พึ่งของเรา

0: ังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนาโถประสงค์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสำเร็จเร็วแรงให้เข้าถึงเรื่องธรรมกายโดยเร็วเพื่อนมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันกลับถึงบ้านพร้อมกับเข้าถึงพระธรรมกายสว่างสวัยมีฝนรัตนชาติตกลงมาท่วมท้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างสะใจกับดุสิตบริยานทั้งงามมากทุกภพทุกชาติเดินที่แสดงธรรมทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุพระอาจารย์กับคณะ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมายังมุตสะภะคะวะโตอุปภาค

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ม่เป็นคนขาว
1: ไม่เป็นคนขาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่ข้องขาด
1: เป็นไปไม่ข้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: สะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเทอญ
1: อันสูงสุดเทอญ
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จะได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนิคา
1: อนิคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ

0: ่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: สุขีอัตตานัง
1: สุขีอัตตานัง
0: ปริหารันตุ
1: ปริหารันตุ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ที่ท่านได้ทุกข์
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้น

0: ็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธ
1: อให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอน
2: คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญาชั่วก็รู้ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครเขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเราความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน้ำไม่ได้กินแล้วนอนเป็นสำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเท่ากับเอาสำนักเราไปเผยแพร่ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์

พราะการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้พูดเองเราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใครเมื่อพูดทางไม่ดีได้ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือนกันธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอเราไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ไม่ใช่ของเก๋หรือของเทียมธรรมกายจะปรากฏเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรมเรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่นเราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนาโอวาทพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ

รับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านรวมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้

เราก็เกิดมาประสบพบพระพุทธศาสนาพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะนี่แก่นศาสนามีตัวจริงศาสนาอยู่ในตัวของเราเป็นลำดับของกายเข้าไปอย่าไปทางอื่นนะต้องไปทางหยุดอย่างเดียวหยุดให้ถูกส่วนหยุดให้เข้ากลางหยุดให้ถูกเป้าหมายใจดำของพระพุทธศาสนาทำตามที่พระองค์รับสั่งไว้ในปฐมเทศนาให้แน่นอนอย่างนี้จะได้เข้าถึงตัวจริงเช่นนี้เดินตามมัชฌิมาปฏิปทาไปทางศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะไปเป็นลำดับนั้นจึงเข้าถึงตรัสจะรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นตถาคตเจ้าแท้พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

0: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
1: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำ

0: บ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบบูชามหาปูชนียาจารย์ครูบาอาจารย์ทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกท่านนะเจอกันอีกแล้วต้นเดือนนะก่อนที่เราจะได้คุยกันเดี๋ยวเราไปฟังทบทวนนะโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่กันเนาะวันนี้ประมาณ1ชั่วโมงด้วยกัน
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่ว

0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy
2: พลังเย็นโลกและเจ๊เขียวสายแซ่บครับ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตพระบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี
3: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่
2: หมายอย่างจ้ะ
3: รออยู่ครับ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
3: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
2: ้ทำไมเก่งๆเน
3: าะ
2: ทำอย่างนี้เราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
3: จ้า
2: หรือยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
3: สาธุ
2: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
3: สาธุ
2: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
3: สาธุ
2: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้ะ

0: many money money
1: แม้เราจะเห็นนกบินทุกวันนกบินไปไปมาแต่ว่าเราก็ไม่เคยเห็นรอยเท้านกในอากาศเลยใช่ไหมจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ว่ารอยเท้าในอากาศนั้นไม่มีสมณะภายนอกก็ไม่มีคือเราไม่สามารถที่จะหาพระอริยเจ้าในคำสอนที่ไม่มีอริยมรรคมีองค์แปดได้เหมือนกับการที่เราไปเฝ้าหารอยเท้านกในอากาศหาเท่าไรก็หาไม่เจอเท่านั้นแหละนะจ๊ะดังนั้นเมื่อเรามีบุญญาลาภไปเจอคำสอนในพระพุทธศาสนาแล้วต้องขวนขวายปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดในข้อสุดท้ายที่สำคัญคือสัมมาสมาธิโดยการปฏิบัติธรรมหาที่พึ่งที่แท้จริงภายในให้เจอให้ได้นะจ๊ะวิถีพุทธต้องหยุดคือหยุดคิดหยุดพูดหยุดทำหยุดใจหยุดนิ่งภายในพอใจหยุดพุทธะก็เกิดผู้รู้ก็เกิดแล้วเราก็จะรู้เรื่องราวความจริงชีวิตและสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายได้นี่นะจ๊ะธรรมานเขาเก่งนะทำให้เราไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้แต่ให้เราไปรู้ในสิ่งที่มารอยากให้เรารู้แล้วก็เสียเวลาชีวิตไปอีกชาติหนึ่งพอเสียชาตินี้มันก็เลยไปเสียอีกหลายชาติทำให้ไม่รู้เรื่องราวของตัวเองแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องราวของมารและเรื่องราวความเป็นจริงทุกอย่างด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องหยุดถึงจะหลุดได้พอหลุดพ้นจากเงื้อมือมารทั้งห้าเกิดกทมขออนะจ๊ะเราต้องอยู่ในอริยบทของอริยะต้องหยุดอย่างเดียวถึงจะรู้แจ้งแทงตลอดในความจริงของชีวิตคือเอาใจกับกายมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อไหร่ความลับของชีวิตก็จะอันตรธานหายไปเลยนี่นะจ๊ะถ้าใจเราหยุดใจเรานิ่งหรือเชื่อเนาะหรือเชื่อคือเรื่องของเราแท้ๆแต่เราไม่รู้เรื่องเราเลยแต่ว่าวันเวลาที่ผ่านมาแล้วหมดเวลาในการรู้เรื่องชาวบ้านครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เรื่องตัวเราเองให้ได้เราคือใครมาจากไหนมาทำไมเป้าหมายที่สุดของเราคืออะไรนี่นะเราจะได้แก้ไขตัวเราได้แล้วก็อย่าให้ตัวเราเป็นความล้มตัวเราเองอย่าให้มารกิเลสมาบังคับจนทำให้เราลืมเป้าหมายชีวิตที่เราจะต้องไปพิชิตมารโดยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาว่าโครงนี้พร้อมกันจะหารอยร่องเท้าสกุณาหาไม่พบบนเวหาแน่แท้ธรรมพิสุทธินอกกายามีไหมหยุดอยู่กลางตัวแท้จึงค้นธรรมเจอ

วันนี้ก็มีจดหมายจากพระลูกชายถึงครูไม่ใหญ่ย่ะตอนขุนรบเมืองสตูลผู้เพิ่มพูนศรัทธาสถาปนาแผ่นดินบุญเปิดรายการเด็กนักบุญทักษิณย่ะ

0: กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระปกิจปะโยโคผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมงคลมิ่งเมืองสวัสดีครองคุณพระเมืองสตูลเนาะนี่สาธุหลวงพ่อครับผมนั้นไม่ได้โตมากับตึกสูงแต่โตมากับต้นยางครับ ทุกช่วงปิดเทอมพ่อกับแม่จะพาผมกลับไปบ้านเกิดของพ่อที่จังหวัดสตูล เพื่อช่วยเก็บน้ำยางในสวนของครอบครัว ช่วงเช้ามืดผมจะเดินตามพ่อแม่ไปในสวนยางมือหนึ่งถือถังอีกมือคอยเก็บน้ำยางจากถ้วยเล็กๆทีละต้นแต่พอเดินไปหลายร้อยต้นถังน้ำยางก็หนักขึ้นทุกก้าวแม้ง่วงจนแทบลืมตาไม่ขึ้นผมก็เดินตามพ่อแม่ต่อไปตอนนั้นผมไม่รู้เลยว่าสวนยางกำลังสอนบทเรียนที่มีค่าที่สุดในชีวิตเพราะต้นยางต้องใช้เวลากว่า 6-7 ปีจึงจะให้น้ำยางและกว่าน้ำยางจะเต็มถังก็ต้องอาศัยหยดเล็กๆจากต้นแล้วต้นเล่าโอ้โหกว่าจะเต็มถังกี่ต้นความสำเร็จก็เช่นเดียวกันไม่มีวันเกิดขึ้นแค่ชั่วข้ามคืนแต่เกิดจากการสั่งสมความเพียรทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เดี๋ยวการสร้างบารมีก็ต้องทำอย่างสม่ำเสมอในทุกๆวันละครับ
1: สา
0: ธุโอ้คมผมเมื่อโตขึ้นผมก็เรียนที่มหาลัยราชภัฏสงขลา
1: สงขลา
0: สงขลานะใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นทั่วไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนบ้างแต่ก็เข้าวัดบ้างโอ้โหสุดยอดนะเพราะวัยนี้นี่ที่จะเข้าวัดเนี่ยไม่ง่ายเลยเนาะเมื่อผลการเรียนเริ่มไม่เป็นมิตรไม่ไงเนาะ
1: มันเริ่มเรียดดี
0: นะความสุขก็เริ่มขอลาความเครียดก็เข้ามารับช่วงต่อส่วนผมก็ได้แต่ถามตัวเองว่าชีวิตมันขาดอะไรไปสักอย่างนะโอ้เนาะวันหนึ่งระหว่างนั่งรถกลับบ้านสายตาผมก็สะดุดเข้ากับป้ายไวนิลริมถนนอย่างจังเขียนว่าโครงการบวชฟรีนี่จ้ะซึ่งป้ายนี้ใครๆก็เห็นเงินแต่ก็ผ่านเลยไปแต่ผู้มีบารมีเพราะอ่านแล้วสะดุดทันทีสะดุดใจและคิดได้เลยจากคำว่าโครงการบวชฟรีใจก็บอกทันที

ว่าไปบวช ดีกว่าวันนี้ไม่ใช่ง่ายนะเพราะใครๆก็เห็นแต่ก็มองผ่านนี่จ้ะนี่ผู้มีบารมีก็เป็นอย่างนี้เนอะผมจึงสมัครเข้าร่วมโครงการบวชธรรมทายาทของศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้แต่มีพระอาจารย์สุพจน์มหาสโกเป็นหัวหน้าโครงการและไม่เคยคิดเลยนี่นะว่าการตัดสินใจเพราะคำว่าฟรีวันนั้นจะเปิดโลกอีกใบให้กับชีวิตผมครับเพราะว่าคำว่าฟรีนี่มีความสำคัญมากเลยเมื่อเราสดใสโลกก็สดใสเพราะโลกคือตัวเราจะ

โลกใบใหม่นี้ไม่มีวิชาคำนวณหรือสอบปลายภาคแต่มีวิชาทนหิวเป็นวิชาแรกครับวันแรกก็สอบผ่านด้วยเสียงท้องร้องนี่แหละครับจากนั้นก็เรียนต่อแบบวันต่อวันไม่มีวันปิดเทอมเพราะทุกวันคือการฝึกตนทนหิวเป็นบาปและฝึกใจครับเมื่อจบโครงการปลายปี254อาจารย์สุพจน์คงเห็นว่าเด็กสวนยางคนนี้ยังพอมีแววก็เลยเมตตาส่งผมขึ้นมาอบรมพระนวกะที่วัดทำกายครับ

0: พอรถเล่นผ่านประตูวัดผมมองซ้ายทีมองขวาทีเส้นคอแทบเพล็ดมองยังไงตื่นแต่เรื่องอาคารใหญ่โตก่อนเดินทางว่าโอ้โหที่นี่เมืองยักษ์หรือเปล่านี่แต่ยังไม่ทันหายตื่นเต้นประเทศไทยก็เจอกับมหาอุทกภัยผมกับพระเพื่อนๆก็ได้รับหน้าที่แบกกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมวัดโอ้โหได้สร้างบารมีเลยเนาะแบกกระสอบทรายเลยตอนแรกก็แบกกันทีละกระสอบจนวันหนึ่งได้ฟังหลวงพ่อพูดว่าเม็ดทรายเม็ดละเอ็มพอรู้ว่าหลวงพ่ออุปมาให้เม็ดทรายแต่ละเม็ดมีค่าเม็ดละ1ล้านบาทจากเดิมที่แบกกระสอบเดียววันนั้นพวกเราช่วยกันแบก2กระสอบบางรอบ3กระสอบเดินกันตัวปลิวเลยไม่ใช่เพราะกระสอบเบาแต่เพราะกำลังใจมันหนักแน่นกว่าเดิมเยอะครับเพราะเม็ดหนึ่งถึงล้านนี่มาโชคกับไป2554กล่าวว่าเม็ดทรายเม็ดละเอ็มที่ไม่มีวันลืมสาธุจะออกวัดศาสตร์การสร้างบารมีเนาะเมื่อน้ำลดลงหลวงพ่อเมตตามานำนั่งสมาธิทุกวันตลอด1เดือนที่ห้องแก้สารพัดนึกจากคนที่เคยคิดฟุ้งซ่านใจก็ค่อยๆสงบสบายแล้วก็มีความสุขมากๆครับทุกครั้งที่มีเสียงระฆังรวมแถวดังขึ้นพร้อมเพลงชีวิตสมณะผมก็จะรีบเดินไปยิ้มไปเพราะตั้งใจว่าจะเป็นพระภายนอกและฝึกพระภายในให้ได้ครับช่วงต้นเดือนมกราคม2555ผมได้ร่วมเดินทุดงเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่1ครั้งประวัติศาสตร์นั้นด้วยหัวใจที่พองโตญาติโยมสองข้างทางออกมาต้อนรับกันหนึ่งนั่นเสียงสาธุดังไม่ขาดสายเลยดอกกุหลาบสีแดงโปรยอรากับปูพรมให้พระเดินผมภาวนาสัมมาอรหังตลอดทางแปลกมากครับไม่เหนื่อยไม่เมื่อยเลยเมื่อจบโครงการหลวงพ่อก็มอบของขวัญไปที่ระลึกความปลื้มในวันนั้นผมยังเก็บไว้เต็มหัวใจจนถึงวันนี้เลยครับโอ้ดีจังเมื่อจบโครงการเดินทางผมคิดว่าคงได้พักสักหน่อยแค่ผมคิดพระอาจารย์สุพจน์มหาสกโกเหมือนรู้วาระจิตเรียกผมไปแล้วบอกสั้นๆว่าไปสตูลนะเพราะที่หนูมีสตังใช่ไหม
1: ใช่กับผม
0: ใช่กับผมเนี่ยผมตอบทันทีตามสายลูกศิษย์ครับถามนั้นต่อแล้วผมจะไปอยู่ที่ไหน
1: ผมจะไปอยู่ที่ไหนแล้ว
0: พระอาจารย์เพียงยิ้มนิดๆแต่ไม่ได้บอกอะไรบอกเดี๋ยวไม่ไปสายคำถามนั้นกลายเป็นปริศนาที่ผมต้องไปค้นหาคำตอบด้วยตัวเองพระประสุทธิ์พระบรมสโกประธานส่งเสริมธีรธรรมส่วนภาคใต้ตอนล่างผู้มอบภารกิจไปสตูลนะจุดเริ่มต้นการสร้างแผ่นดินแห่งบุญนี่จ้ะสาธุแล้วพ่อครับพอไปถึงจังหวัดสตูลความจริงก็ปรากฏครับ

มายมีวัดให้พักไม่มีสู้ในทำงานไม่มีที่ดินแต่โชคดีที่กันวิทย์ในจังหวัดสตูลเมตตาเปิดบ้านหลังเล็กๆให้ผมใส่เป็นฐานปฏิบัติการโอ้ดีเนาะผมนำญาติโยมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและบูชาข้าพระสาธุจะโอ้ดีมากดีมากใจสู้งี้ดีจังพอทำไปเรื่อยๆคนก็มากขึ้นจนวันหนึ่งบ้านไม่ได้เล็กลงนะครับแต่คนเยอะก็จะดูบ้านเล็กไปเองนี่เนาะนี่กนวิทย์นรินทร์รัตนโสวานี่ท่านเปิดบ้านเป็นกนวิทย์หลังแรกอาจจะเป็นสถานที่จัดการกิจกรรมบุญปีนี้หลวงพ่อมีดำริว่าทุกจังหวัดต้องมีศูนย์รองรับงานเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายพอผมได้ฟังหัวใจก็เต้นตึกตักตึกตักนี่พอรู้ทันทีว่าถึงเวลาสร้างแผ่นดินแห่งบุญของชาวสตูลแล้วแต่ผมยังไม่มีสตางค์ผมแล้วผมทำบุญตะเวนหาที่ดินทั่วจังหวัดกระทั่งพบสวนปาล์ม6 ไร่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองทันทีที่เห็นผมมีความสุขแต่ความสุขอยู่ได้ไม่ถึง5 นาทีเจ้าของที่ดินบอกราคาแบบที่ทุกคนฟังแล้วเงียบกริบเพราะเงินในบัญชีของพวกเรา0 บาทผมจริงๆทุกคนหลับตารวมใจกับไปที่ศูนย์กลางกายแล้วนั่งสมาธิฐานจิตตามแบบอย่างคุณยายอาจารย์ผู้สร้างวัดทำการด้วยพลังแห่งสมาธิครับหลวงพ่อครับทันทีที่นั่งหลับตาอธิษฐานหมุนคำอธิษฐานจะมีคำตอบกนวิทย์โกสุมใสวันก็ศรัทธาถวายปัจจัยจำนวนหนึ่งที่สามารถเป็นทุนก้อนแรกให้พวกเราสัญญาซื้อที่ดินได้ครับสาธุโอ้กนวิทย์โกสุมโอ้นี่ท่านอายุเยอะแล้วนี่โอ้ขอให้มีบุญเยอะๆนะจ๊ะโอ้เห็นแล้วน่าอนุโมทนาสาธุการผู้ถวายใจร่วมบุญซื้อที่ดินก็อะไรและอุปถัมภ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดสตูลมาโดยตลอดครับโอ้โหขนาดดูสังขารท่านอย่างนี้ใจบุญมากเลยโอ้อัศจรรย์นี นี่จะท่านมอบทุนก้อนแรกให้เซ็นสัญญาซื้อที่ดินสร้างศูนย์ได้ครับขอให้ท่านได้บุญเยอะๆนะจ๊ะพวกเราทอดประปากันต่อเนื่องทอดแล้วทอดเล่าเฝ้าแต่ทอดก็น่าอัศจรรย์ที่มีประธานประปาทุกเดือนเลยโอ้โหจนในสุดภายใน1 ปีพวกเราก็ชำระค่าที่ดินครบทุกบาททุกสตางค์วันที่ได้รับโฉนดทุกคนดีใจมากดีใจมากอย่างหู้ที่ดินผืนนั้นไม่มีไฟนี่นะไม่มีน้ำไม่มีอาคารและมีอย่างไรมีเพียงสวนปาล์มกับความฝันและโอวาทที่ว่าผู้ที่มีกำลังใจสูงส่งเท่านั้นย่อมมองไม่เห็นสิ่งใดเป็นอุปสรรคญาติโยมชาวสตูลรวมใจหาที่ดินพัฒนาพื้นที่และสร้างแผ่นดินแห่งเมืองสตูลไปด้วยกันเลยโอ้โหนี่น่าปลื้มมากเลยคือเนี่ยจะจะของถิ่นเขารวมใจกันรวมแรงรวมใจรวมไปใจช่วยกันนี่จ้ะนี่คือภาพประวัติศาสตร์การสร้างศูนย์

0: จังหวัด
1: สตูล
0: สตูลแม่ไม่มีสตังค
1: ์
0: นี่เนาะแต่ถ้าผมยังย้ายเข้าไปอยู่ในเต็นท์ธรรมทายาทหลังเล็กๆใช้เป็นกุฏิหลังแรกผมทำทุกหน้าที่เลยครับสาธุจ้าขุดดินถางหญ้าฝึกก่อสร้างทำได้หมดนี่นะแต่ไม่เคยลืมสวดมนต์และนั่งสมาธิทุกวันเลยครับ
1: ส
0: าธุจ้าจากกุฏิหลังแรกก็ค่อยมีอาคารและงานบุญเกิดขึ้นตลอดทั้งปี
1: สาธุ
0: จากคนแรกที่มีพระอยู่เพียงรูปเดียวณช่วงเวลานะจ๊ะถือว่าใจท่านสู้มากเลย

0: ပါဗုဒ္ဓဆုထောင်းကလေးနေကြစာတော့ဟောစာတော့ဟိုစာမနေကြကျင်းကသုံးတိဘောတော်ศึกษาပရိဒကအောင်ချမ်းသဗ္ဗံပယောကင်ဆောင်လဲจํานวน2รูป
1: สา
0: ธุทุโอ้โหเก่งเนาะได้แก่สามเณรเอกพิชัยเขียวเด็ด
1: สา
0: ธุและสามเณรวิทวินพรทิพย
1: ์สา
0: ธุสาธุจ้าช่วงแรกๆที่มาสร้างบารมีในจังหวัดสตูลวัดหลายแห่งก็ยังไม่คุ้นกับหมู่คณะของเราผมจะคิดยังไงว่าถ้าเขายังไม่รู้จักเราเราก็ไปรู้จักท่านก่อนก็แล้วกันถูกต้องจ้ะถูกครับวิชาจ้ะผมจึงเริ่มเดินสายฝากเนื้อฝากตัวกับพระเถระในพื้นที่มีงานอะไรก็ไปช่วยหมดครับถูกต้องจ้ะดีมากเลยจ้ะลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโอ้น้ำท่วมขนาดนี้เลยเนาะส่งมอบกำลังใจและเครื่องอุปโภคบริโภคกับชาวสตูลนี่โอ้สุดยอดเลยที่เรียกหาผมด้วยสำเนียงใต้ว่าร่วมกิจมานี่น้อยมาช่วยน้อยช่วยไปช่วยมาจนวันหนึ่งใช่ท่านบอกว่างั้นมาเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดเลยก็แล้วกัน
1: โ
0: อ้ผมนี่อึ้งไปเลยครับไม่ได้รับความเมตตาทำหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมงคลมิ่งเมืองซึ่งเป็นวัดสำคัญของจังหวัดสตูลเพราะสิ่งที่ผมได้รับไม่ใช่แค่ตำแหน่งแต่คือความไว้วางใจครับนี่จ้ะก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีกว่าดีสุดนะจ้ะ

พระครูเขมมพัชรากรเจ้าคณะอำเภอเมืองสตูลเจ้าวาดเป็นบุคคลวิ่งเหมือนมอบหมายผมทำหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าวาดผมยังนำพระสามเณรและสาธุชนพัฒนาวัดให้สะอาดร่มรื่นโอ้ดีจังสาธุจ้าบางคณะสงฆ์ในพื้นที่เปิดใจหน่วยงานราชการก็พร้อมให้ความร่วมมือพระอาจารย์สุพจน์จึงเอ่ยขึ้นทันว่าจะตักบาตรพระพันลูกผมก็ตอบคำเดิมว่าครับหลังจากนั้นพวกเราก็ทุ่มเทกันเต็มที่ครับกรรมสุนทรก็ได้สร้างประวัติศาสตร์จัดโครงการตักบาตรพระ 1,000 รูปสำเร็จเป็นครั้งแรกสาธุจ้าชาวนั้นญาติโยมแต่งชุดขาวหลั่งไหลมาร่วมงานกันกว่า 5,000 คนก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยนะจ๊ะ

นี่เพื่อนความสำเร็จจากนั้นจังหวัดสตูลมาสังฆาธิการผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกภาคส่วนร่วมประชุมวางแผนลงพื้นที่และประชาสัมพันธ์โครงการตักบาตรพระ1,000รูปโอ้สาธุสาธุพอได้มาปักหลักสร้างบารมีที่สตูลผมก็ยิ่งหลงรักเมืองนี้สมกับความความประจำจังหวัดพระสตูลสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์แม้ทั้งจังหวัดจะมีวัดสำนักสงฆ์และที่พักสงฆ์รวมเพียง62แห่งและชาวพุทธมีประชากรเพียงประมาณ 20% แต่ผู้คนกระดับอยู่ร่วมกันอย่างพี่น้องต่างศาสนาแต่ไม่ต่างน้ำใจครับนี่ครับนี่ตอนอบรมโครงการประชาสัมพันธ์บังอารักขัดเพื่อนต่างศาสนานำไข่เป็ดร้อยฟองมาถวายนี่ร่วมบุญด้วยนี่โอ้ให้บังจงเจริญเนาะทุกวันนี้ผมยังตั้งใจฝึกสมาธิเข้าถึงพระธรรมกายดีจ้ะไปทำหน้าที่เผยแผ่ศาสนาวิชาธรรมกายในจังหวัดสตูลให้ผู้คนได้เข้าถึงความสงบภายในเข้าใจความจริงของชีวิตมีเป้าหมายในการสั่งสมบุญสร้างบารมีครับ

0: สาธุ
1: สาธุโอ้ก็จะทูลเพิ่มพูนสตังค์นะ
0: สาธุได
1: ้โอ้สุดท้ายนี้นี่หลวงพ่อไม่ได้เพียงเปลี่ยนชีวิตของเด็กสวนยางคนหนึ่งจะเปลี่ยนสวนปาล์มผืนหนึ่งให้กลายเป็นแผ่นดินแห่งบุญของชาวสตูลนี่เนาะกราบขอบคุณหลวงพ่อเทวีตาสังฆาธิการและให้โอกาสผมมาตลอดผมขออุทิศชีวิตสร้างคนสร้างบารมีและเดินตามวาดตลอดไปตราบจนถึงที่สุดแห่งธรรมครับนี่เลิฟหลวงพ่อล้นหัวใจ

เป็นยังไงบ้างตะกี้เราต้องแอบเปิดแผนที่ดูว่าจังหวัดสตูลอยู่ที่ไหนนะไม่ค่อยได้ลงไปไกลขนาดนั้นโอ้สตูลอยู่ไกลมากเลยเกือบติดกับมาเลเซียอยู่แล้วเนาะน่าปลื้มใจถ้าท่านบวชประมาณแถวๆนั้นก็2553 2554ก็นะเป็นพระที่เป็นอนาคตของพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวก็น่าภูมิใจน่าดีใจที่มีพระหนุ่มๆที่มาทุ่มชีวิตสืบสานงานพระพุทธศาสนากันนะโดยเฉพาะเนี่ยพระอาจารย์สุพจน์นะที่ดูแลภาคใต้ตอนล่างก็คุ้นท่านดีเมื่อเดือนที่แล้วก็เอารูปท่านมาฉายที่นี่แหละนะนับปลื้มนะฟังเรื่องราวการสร้างบุญบารมีของหมู่คณะที่กระจายกันไปทำหน้าที่ของพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคราวนี้มาเข้าเรื่องของเรากันต่อนะก็อย่างที่บอกว่าหลวงพี่เอาเรื่องนี้มาเทศเนี่ยหนักใจนะกษัตริย์กรีกเจ้าปัญหาจากฉบับที่เรารู้จักกันทั่วไปชาวพุทธรู้จักกันทั่วไปก็คือมิลินทปัญหาปัญหาของพระเจ้ามิลินคือเป็นกษัตริย์เชื้อสายกรีกตั้งแต่สมัยที่อเล็กซานเดอร์มหาราชมาบุกรุกมาทางนี่แหละเปอร์เซียก็คืออิหร่านปัจจุบันจนกระทั่งมาถึงชมพูทวีปจนกระทั่งเกือบจะเข้ามาถึงอินเดียอยู่แล้วแต่ว่าบอกไม่ไหวสู้กองทัพช้างอินเดียไม่ไหวก็เลยถอยทัพกลับไปแต่ว่าเอาบรรดาแม่งทัพนายกรองปกครองกันต่อมาเนี่ยก็เชื้อสายของขุนทหารของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชก็สืบทอดกันจนกระทั่งมาเป็นพระเจ้าเมนันเดอร์หรือพระเจ้ามิลินนั่นแล้วก็เป็นผู้ทรงปัญญามากแล้วก็ไปถามปัญหายากๆนั่นก็ได้นี่พระนาคเสนมาตอบนะเมื่อคราวที่แล้วได้คุยไปถึงเรื่องนี้แล้วธรรมสันตติปัญหานะใครอยากจะรู้รายละเอียดไปฟังจาก YouTube ไปแต่ของเดือนที่แล้วนะเอาคร่าวๆเลยนะถ้าดูที่จอแล้วตัวหนังสือมันเล็กไปหน่อยก็ฟังหลวงพี่พูดก็แล้วกันคำถามก็คือว่าผู้ที่จะเกิดเป็นคนเดิมหรือเป็นผู้อื่นพูดง่ายก็คือว่าเนี่ยถ้าเราตายแล้วไปเกิดใหม่เนี่ยตัวเราเองไม่ไปเกิดนะแล้วก็ถ้าไม่ใช่ทั้งสองความต่อเนื่องตั้งอยู่ได้อย่างไรเนี่ยรายละเอียดว่ากันเมื่อคราวที่แล้วว่ากันเป็น10นาทีเลยนะคำตอบของพระนาคเสนก็คือไม่ใช่คนเดิมด้วยแล้วก็ไม่ใช่คนใหม่ด้วยนะไปกักกักไปแบบกลางๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าสภาวะแต่ละขณะมันเกิดดับเกิดดับนะสืบเนื่องกันต่อไปโดยเหตุและปัจจัยของมันเหมือนกับเปลวเทียนอย่างเงี้ยนะในรูปเปลวเทียนที่เราจุดตอนหัวค่ำกับตอน4 ทุ่มกับตอนเที่ยงคืนนั้นมันเปลวเทียนมันดวงเดียวกันไหมเราก็จะคิดว่าเอ๊ะมันก็ไม่น่าจะใช่ดวงเดียวกันนะเนี่ยเพราะว่าตอน6 โมงเย็นกับดวงหนึ่ง4 ทุ่มกับอีกดวงหนึ่งหรือเปล่าปรากฏว่าถ้าไม่มีดวงในตอน6 โมงเย็นในดวงที่เกิดตอน4 ทุ่มมันก็ไม่มีมันสืบเนื่องกันไปต่อกันไปนะคำตอบก็คือว่าจะบอกว่าดวงเดียวก็ไม่ใช่จะเป็นคนละดวงก็ไม่เชิงมันแต่ว่าเหตุและปัจจัยส่งต่อเนื่องกันไปนี่เป็นธรรมะระดับปรมัตถ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะหลวงพี่ก็พยายามนำมาเล่าให้ฟังง่ายๆสบายๆแต่ทั้งหมดนี้มีคัมภีร์มีผู้มีพระไตรปิฎกมีอรรถกถายืนยันหมดนะโดยเฉพาะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทางด้านอภิธรรมซะเยอะด้วยคราวนี้ก็ขึ้นเรื่องใหม่วันนี้นะเรื่องของรู้ได้อย่างไรว่าจะไม่เกิดอีกสมมติว่ามีเราปฏิบัติธรรมไปเรื่อยแล้วเราก็บอกว่าเอ้ยหมดกิเลสแล้วชาติหน้าไม่เกิดแล้วจะรู้ได้ยังไงคนนั้นจะรู้ได้ยังไงนะคำถามคือคนที่จะไม่ปฏิสนธิก็คือจะเกิดเนี่ยรู้หรือไม่ว่าเราจะไม่เกิดอีกแล้วแล้วก็คำตอบมันคือถ้ารู้ได้ยังไงแต่ละคำถาม

บนี้นะอยากอย่างนั้นเลยพระนาคเกษตรท่านก็ตอบว่าอ๋อรู้เพราะว่าอะไรเพราะว่าดับเหตุและปัจจัยแห่งการเกิดแล้วอ๋ออาจารย์มิลินก็บอกว่าไหนลองอุปมาให้ฟังสิยังไม่เข้าใจนะพระนาคเกษตรก็เลยบอกว่าก็หมาพุพิษเนี่ยเวลาชาวนาเนี่ยเขาไปหว่านข้าวใช่ไหมทำนาใช่ไหมถ้าเขาเก็บเกี่ยวได้ใช่ไหมส่วนหนึ่งก็ขายส่วนหนึ่งก็กินแล้วส่วนก็เก็บไว้ในยุ้งฉางใช่ไหมพระจามิลิงบอกอ่ะเข้าใจเข้าใจเข้าใจถ้าเกิดชาวนาเขาหยุดหว่านหยุดไถหยุดปลูกข้าวเขาจะรู้ไหมว่าสักอีกสักพักไม่นานหรอกไอ้ยุ้งฉางนี่มันจะว่างพระจามิลิงบอกก็ต้องรู้สิเพราะว่าเหตุก็คือการปลูกข้าวไม่มีแล้วมันจะเอาข้าวชนิดไม่ใส่ยุ้งฉางนะพระนาคเกษตรท่านก็ตอบว่าฉันใดก็ฉันนั่นแหละคือพอเหตุที่จะทำให้เกิดมันไม่มีแล้วก็จะรู้ว่าตัวเองก็จะไม่เกิดเพราะอะไรก็คือไม่มีแล้วตัณหาอุปาทานนั่งกิเลสในใจหมดเกลี้ยงไปแล้วในเมื่อนั้นแหละพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าท่านจะรู้ว่าอ้าวชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติหน้าไม่มีอีกแล้วการต้องไปนอนในครรภ์ของเราไม่มีอีกแล้วนี่นะท่านใช้คำนี้เลยนะว่าการเข้าไปนอนในครรภ์ก็คือนอนในท้องไม่มีกับเราอีกแล้วว่าคำนี้น่าคิดนะโอ้นี่เราไปเกิดในท้องอะไรต่อมีอะไรมานี่ไม่รู้กี่ล้านกี่พันล้านชาติแล้วนั่นเนี่ยบางชาติโชคดีอย่างชาตินี้เป็นต้นบุญเยอะเราก็เลยได้มาเกิดในท้องแม่มาเกิดในท้องคนนี่บุญเยอะมากเลยนะถ้าโชคไม่ดีนี่เข้าผิดเวลาเข้าผิดไปเข้าท้องอะไรบ้างแม่อุตส่าห์เล็งว่าอย่างดีนะบ้านนี้บ้านเศรษฐีแน่ๆเลยเราจะต้องไปเข้าท้องของภรรยาเจ้าของคฤหาสน์ปรากฏว่าเล็งผิดไปไหนบุญไม่ถึงไปเข้าท้องไอ้ตัวที่มันนอนอยู่ข้างๆเตียงของเจ้าของบ้านจะเกิดขึ้นมาแทนที่จะร้องอูแวอูแวจะร้องเอ็งเอ็งเอ็งบุญไม่พอนี่มันเข้าท้องมนุษย์ไม่ได้นะแต่อย่างที่ว่าเนี่ยแหละผู้ที่ประกอบเพจมาดีแล้วนะปฏิบัติธรรมมาดีจนกระทั่งตัดขาดเชื้อแห่งการเกิดก็จะรู้ว่าชาติหน้าเราไม่เกิดอีกแล้วนะจริงๆถ้าไปเที่ยวกับธรรมะขั้นสูงคือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยแค่ฟังชื่อก็ปวดหัวแล้วนะอย่างจริงเราได้ฟังกันบ่อยๆเลยเนี่ยเวลาเนี่ยทำพิธีปุพพะเปตพลีอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วที่เราทำกันบ่อยๆเนี่ยท่านจะสวดกันประจำระบทเนี่ยนะอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังเราก็ฟังไปเถอะไปค้นดูมั่งสิสนุกนะโอ้สนุกมากเลยเนี่ยอย่างคำขึ้นต้นเนี่ยอวิชชาปัจจยาสังขาราเนี่ยสะดุดหูเลยนะสะดุดหูใคร สะดุดหูพระภิกษุสดจันทสโรจำได้ไหมจำได้ไหมเนี่ยท่านบวชที่สุพรรณนะที่วัดสองพี่น้องใช่ไหมวันหนึ่งท่านก็ไปเจอไงคำนี้อวิชชาปัจจยาสังขาราท่านก็สงสัยเฮ้ยแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรอยากจะรู้ยังไงเนี่ยแล้วท่านก็เลยไปถามพระเถระมหาเถระในวัดนะหลวงพ่อหลวงปู่มันคืออะไรครับเนี่ยอวิชชาปัจจยาสังขาราเนี่ยคำตอบก็คืออยากรู้ไปกรุงเทพนู่นที่นี่ก็ไม่เรียนกันบาลีหนังสือขอมไม่รู้กันนี่ที่ทำให้หลวงปู่ท่านก็มากรุงเทพมาเรียนบาลีเนี่ยเพราะประโยคนี้นะอวิชชาปัจจยาสังขาราเนี่ยก็คือเพราะว่าความไม่รู้อวิชชาตัวอวิชชาเนี่ยทำให้เกิดการปรุงแต่งเนี่ยแล้วก็ไล่กันมาเรื่อยอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราอุปาทานตัณหาอุปาทานภพชาติมันมาเป็นห่วงโซ่เลยนะเพราะนั้นถ้าเกิดตัดเนี่ยตัดตัณหาตัดอุปาทานตัดภพมันก็ตัดชาติก็คือไม่เกิดเนี่ยกระบวนการเป็นอย่างนี้ก็คือว่าถ้าตัดเหตุที่ทำให้เกิดก็รู้ว่าจะไม่เกิด นะก็นี่คือคำถามข้อที่สองในวรรคนี้ถัดมานะปัญหาข้อที่สามญาณปัญญาปัญหาข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องญาณและปัญญามาดูกันนะคำถามก็คือ

ญาณกับปัญญาเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่ญาณในที่นี้ก็คือยอหญิงสระอานอเนนญาณนะญาณไม่ใช่ญาณพานะอันนี้ญาณยอหญิงกับปัญญาเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่นะคำตอบก็คือเป็นสิ่งเดียวกันแล้วก็คำถามที่ตามติดมาก็คือว่าผู้มีปัญญาแล้วยังหลงได้หรือไม่คือมีปัญญาเนี่ยมีญาณมีปัญญาแล้วเนี่ยยังไม่รู้ไหมมีอะไรที่ไม่รู้ไหมแล้วก็ปัญญาดับไปหรือไม่คำถามแต่ละคำถามยากๆแค่นั้นเลยคำตอบก็คือญาณกับปัญญาเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าถามว่ามีความไม่รู้หรือไม่บอกมียกตัวอย่างเช่นถ้าคนไม่เคยรู้จักการถามมารู้จักชื่อเขาไม่รู้ถ้าไม่เคยไปประเทศโน้นก็ไม่รู้หรอกว่าพืชผักผลไม้อาหารชาวบ้านเขาภาษาเป็นยังไงอันนั้นเป็นบัญญัติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าไม่เคยเรียนมาไม่เคยได้ฟังมาก็ไม่รู้แต่ปัญญานั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับแล้วก็เข้าใจถึงเรื่องกฎไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วนั่นแหละไอ้ความรู้ตรงนั้นไม่หลงคือยังไงก็รู้ว่าอันนี้คืออนิจจังอันนี้คือทุกขังอนัตตาเมื่อญาณเกิดขึ้นนะแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงแล้วในสัจธรรมอย่างนี้เมื่อไหร่ก็ไม่หลง เพราะฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยถ้าไปถามคณิตศาสตร์ท่านยากๆไปถามแคลคูลัสท่านก็ไม่รู้เพราะไม่เคยเรียนมาแต่ท่านรู้ว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาท่านไม่มีความยึดมั่นถือมั่นท่านหมดกิเลสนะแล้วคราวนี้ก็เลยมาถามต่อว่าอ้าวปัญญาเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นรู้แล้วว่ามันอนิจจังมันทุกขังอนัตตาแล้วปัญญาไปไหนปัญญายังอยู่ไหมยังอยู่หรือว่าไปคำตอบก็คือว่าปัญญานั้นทำหน้าที่แล้วก็คือทำให้รู้แล้วว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญานั้นดับไปได้แต่ว่าความรู้แจ้งนั้นไม่ดับไม่หายฟังแล้วงงไหมเอ้าแล้วปัญญาหายไปไหนแล้วทำไมเรายังรู้อยู่พระนาคเสนท่านก็บอกว่าลองนึกดูสิว่าถ้าเกิดกลางคืนเนี่ยตอนกลางคืนเรามีความจำเป็นต้องเขียนจดหมายฉบับนึงพูดถึงสมัยโบราณนะก็จุดเทียนขึ้นมาจดเทียนขึ้นมาแล้วก็เขียนจดหมายเขียนไปเลยข้อความจะส่งที่ไหนยังไงระหว่างที่เราเขียนจดหมายนั้นเขียนได้เพราะอะไรเพราะมีดวงเทียนมีความสว่างแต่ถ้าเกิดว่าความสว่างนั้นไม่มีเราก็เขียนจดหมายไม่ได้แต่พอเราเขียนจดหมายเสร็จปุ๊บเราก็ดับเทียนจดหมายนั้นยังอยู่ไหมจดหมายยังอยู่เช้ามาส่งได้ไฟไปไหนไฟทำหน้าที่เสร็จแล้วดับ ฟังแล้วเข้าใจเลยนะอย่างนั้นไงนี่ปัญญาดับได้เพราะอะไรว่าปัญญาก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าโอ้สับสูงไปละสังคตะธรรมสังคตะก็คือมีส่วนประกอบมามีเหตุปัจจัยทำให้เกิดปัญญาอะไรก็ตามที่เป็นสังคตะสิ่งที่มีส่วนมาประกอบมีเหตุเนี่ยมันดับได้หมดแหละนะและอะไรที่เป็นอสังคตะอสังคตะก็คือนิพพานเนี่ยไปฟังเลยเนี่ยคุณยายท่านเคยพูดบอกยายไปมาแล้วไปหาฟังหน่อยยายไปเจอมาแล้วอสังคตะธาตุอสังคตะธรรมนี่ครูบาอาจารย์ของเราแต่วันนั้นปัญหาในข้อนี้ก็คือว่าสรุปก็คือว่าประทีปดับได้นะแต่ความเมื่อที่ถูกขจัดและข้อความที่เขียนแล้วมันไม่หายไปไหนคือเมื่อมีปัญญาแล้วรู้จริงเห็นแจ้งแล้วแม้ปัญญานั้นจะดับไปแต่สิ่งที่เรารู้นั้นยังคงอยู่เหมือนกับใช้เทียนจุดเพื่อเขียนจดหมายดับไฟไปแล้วแต่จดหมายนั้นยังอยู่ลึกซึ้งลึกซึ้งคราวนี้ถัดมาในปัญหาข้อถัดมาคือเรื่องของผู้ไม่เกิดอีกยังเสวยทุกขเวทนาหรือไม่ผู้ไม่เกิดอีกยังมีคือรู้แล้วเนี่ยชาติหน้าเนี่ยจะไม่ต้องเกิดแล้วคือเป็นพระอรหันต์ไปแล้วแน่นอนแล้วชาติหน้าไม่เกิดแล้วยังมีความทุกข์อีกไหมคำตอบก็คือว่าทุกข์ขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีท่านก็ท้องผูกเนี่ยก็ต้องให้หมอชีวกะมาปรุงยาถวายแต่ว่าท่านทุกข์แต่กายเพราะอะไรเพราะว่าเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ทางกายมันยังมีเพราะเรามีร่างกายร่างกายมันไม่เที่ยง

มันเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันก็แก่เดี๋ยวมันก็เป็นโรคเป็นภัยเพราะฉะนั้นความทุกข์กายยังมีอยู่พระอรหันต์ก็ยังมีความทุกข์กายอยู่แต่ไม่มีความทุกข์ทางใจเพราะว่าเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจนั้นระงับไปแล้วในรูปนั้นจะเห็นว่ามีลูกศรแทงอยู่ก็หมายความว่าคนทั่วไปเนี่ยโดนลูกศรเนี่ยนะโดน2ดอกคือทุกข์กายเสร็จแล้วก็ทุกข์ใจต่อแต่พระอรหันต์ผู้ที่จะไม่เกิดเนี่ยท่านโดนดอกเดียวคือทุกข์กายแต่ท่านไม่ทุกข์ใจเนี่ยจิตใจของท่านนั้นพ้นไปจากสภาวะของการที่จะไปอยู่ใต้ของความสุขความทุกข์แล้วหลุดพ้นไปแล้วนะนี่คือคำตอบนะพระอรหันต์คำถามถัดมาก็คือเอ้าถ้าอย่างนี้ในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าไม่เกิดแล้วตอนนี้มีความทุกข์อยู่ไงเป็นโรคเป็นภัยนะทำไมไม่ดับสังขารไปเลยพูดง่ายก็คือไม่ฆ่าตัวตายไปเลย เข้าใจคิดเข้าใจสามนะก็น่าคิดนะในนี้ว่าไม่มีความทุกข์ใจแล้วแต่ยังมีความทุกข์กายอยู่ก็นิพพานเลยสิน่าคิดไหมพระนาคเกษตรนั่นก็บอกอ๋อพระอรหันต์เนี่ยท่านหลุดพ้นไปแล้วนะทั้งจากความกลัวตายความกลัวเกิดหรือความเจ็บนั้นท่านก็เหมือนกับรอให้มันสุกงอมไปเองนะก็ใช้ชีวิตไปตามปกติเดี๋ยวสังขารนี่มันสุกมันงอมเดี๋ยวมันก็ร่วงโรยมันก็ไปตามธรรมชาติของสังคตะธรรมก็คือเดี๋ยวมันก็ไปจุดสุดท้ายแล้วก็เข้านิพพานไปไม่ไปเร่งปฏิกิริยานะนี่คือสภาวะของพระอรหันต์ท่านจะรอเวลาอย่างมีสติและสัมปชัญญะจนขันถึงความสุขงอมตามเหตุแล้วก็ปลิดไปนะนี่ก็คือคำตอบของพระนาคเกษตรต่อปัญหาที่ว่านี้เอาถัดมาโอ้เรื่องของสุขเวทนาเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลหรือเป็นอัพยากตาโอ้งงเลยเนี่ย เราเวลาเราไปงานศพใช่ไหมพระท่านก็จะขึ้นไงกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะมาฟังกันจังเลยเนี่ยไปมากันกี่งานแล้วเนี่ยหลวงพี่ยิ่งอายุยิ่งเยอะขึ้นยิ่งไปบ่อยเพราะคนรู้จักพี่ป้านะนี่นะตายายรุ่นนั้นไปหมดแล้วคราวนี้ก็มาทยอยเป็นรุ่นลุงรุ่นน้ารุ่นอาก็ทยอยไปกันแล้วก็เพื่อนๆก็จะเริ่มทยอยกันไปมั่งละเพราะนั้นไปบ่อยงานศพตั้งแต่สมัยบวชใหม่ๆนะก็สงสัยไงกุศลธรรมะกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะนี่คืออะไรก็แอบไปค้นๆเนี่ยคนไม่ได้เรียนจริงๆจังๆหรอกแต่ก็พอจะรู้นะคำถามก็คือว่าความสุขเนี่ยมันเป็นกุศลพูดง่ายเอาแบบง่ายๆนะเป็นความดีหรือไม่ดีหรือว่ากลางๆไม่ดีแล้วก็ไม่ใช่ไม่ดีนะคำตอบก็คือว่าอ๋อความสุขนั้นเป็นได้ทั้ง3อย่างเลยความสุขนั้นเป็นสิ่งที่ดีก็มีเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีหรือไม่ใช่ทั้งสองอย่างก็มีคราวนี้พระเจ้ามิลินท่านเจ้าเป็นยังไงว่าเอ้าถ้าเป็นความดีก็น่าจะไม่ทำให้เป็นทุกข์นี่ท่านเอาไปปนกันแล้วนะท่านบอกว่าเอ้าถ้าเราทำความดีมันก็ไม่น่าจะมีความทุกข์แล้วถ้าสิ่งที่มันเป็นทุกข์มันก็ไม่น่าจะเป็นความดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความดีจะทำให้เกิดทุกข์มันจะมีได้ยังไง เราฟังแล้วก็เหมือนตึมนะนั่นน่ะสิถ้าเราทำความดีอยู่แล้วเราจะทุกข์ได้ยังไงนะความสุขมันก็น่าจะเป็นความดีถ้าทำอะไรแล้วเป็นความสุขมันน่าจะเป็นกุศลอ้าวนี่เลยเนี่ยปรัชญาชีวิตข้อนี้เลยเนี่ยทำที่ทำให้มีขี้เมาเต็มบ้านเต็มเมืองเลยก็ผมทำอย่างนี้มันมีความสุขอะมันผิดตรงไหนใช่ไหมมาฟังคำตอบของพระนาคเกษียณกันนะดูในรูปเห็นไหมในมือข้างหนึ่งมีลูกเหล็กร้อนก้อนไฟอยู่นี่อีกด้านซ้ายมีก้อนน้ำแข็งอยู่พวกเราลองดูก็ได้นะนะเราไปหลอกเพื่อนนะเราเอาอะไรร้อนๆเอาเหล็กแดงเผาๆแล้วก็โชว์ให้เขาดูบอกนี่นะเดี๋ยวฉันจะเอาเหล็กแดงนี่จิ้มเธอแล้วพอเข้าเผลอก็หลับตาแล้วก็น้ำแข็งจิ้มจึ๊ก เพื่อนลอง

ปากแล้วนี่เธอเอาไอ้ร้อนๆมาจิ้มฉันได้ทำไมใช่ป่ะเพราะว่ามันแยกกันไม่ออกหรอกพอมันร้อนจัดๆกับเย็นจัดๆเนี่ยถ้าไปกำที่มือเนี่ยนะมือกำสิ่งที่ร้อนจัดกับเย็นจัดเนี่ยมันปวดแสบปวดร้อนทั้งคู่นะถ้าเกิดเราบอกว่าไอ้สิ่งที่ร้อนนั่นคือความทุกข์นะไอ้สิ่งที่ร้อนนั่นคืออกุศลส่วนสิ่งที่เย็นนี่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นสิ่งที่กุศลน่าใช้ความสุขเรากำก้อนเย็นๆเราน่าจะมีแต่ความสุขแต่จริงๆแล้วมันก็ปวดแสบปวดร้อนเหมือนกันเพราะนั้นในชีวิตจริงเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นนะคนที่มีความสุขจากการที่สะใจได้แกล้งคนอื่น เห็นไหมเนี่ยพอแกล้งเขาได้นะทำให้เขาเดือดร้อนแล้วสะใจมีความสุขไอ้ความสุขประเภทนี้มันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเห็นไหมมันเป็นอกุศลแต่บางอย่างเนี่ยเราทำไปเนี่ยเราก็ได้ความทุกข์มาแต่มันเป็นสิ่งที่ดียกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างอะไรดี เอาเป็นว่าเนี่ยอย่างหลวงปู่เราเนี่ยหิวนะได้กล้วยมาใบเดียว แถมยังมีหมามานั่งสะกดจิตขอแบ่งครึ่งนึง นะแบ่งให้หมาไปเนี่ยปรากฏว่ากินไม่อิ่มพอฉันไม่อิ่มก็เป็นทุกข์กายแต่สิ่งที่ทำนั้นเป็นกุศลถูกต้องไหมมันนั้นมันอย่าไปปนกันนะสุขทุกข์กับบุญกุศลเนี่ยแต่ว่าถ้าทำกุศลไว้มันจะไปเป็นผลให้ไปดึงเอาสิ่งที่ดีๆเข้ามาผลจากนั้นไปมันก็จะเป็นความสุขแต่เป็นสุขแบบเย็นลึกซึ้งนะลึกซึ้งคำตอบก็คือนะสุขเวทนาเป็นได้ทั้งกุศลอกุศลและเป็นอภยกตะนะคำว่าสุขทุกข์กับกุศลและกุศลมันเป็นคนละเกณฑ์กันอย่าเอาไปปนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเอาไปปนกันนั่นก็อย่าบอกว่าฉันกินเหล้าแล้วมีความสุขไม่เดือดร้อนใครอย่ามายุ่ง ก็ไม่เป็นไรก็กินไป เพราะว่าเดี๋ยวตายไปแล้วก็รู้กันเอง นะหรือว่านั่นแหละอย่าปนรสของเวทนาเข้ากับคุณภาพทางกรรมของจิตนะกุศลกับอกุศลมันเป็นคุณภาพของกรรมนะถัดมาคำถามถัดมา คำถามก็คือว่าใครเป็นคนเกิด ใครเป็นคนเกิดยกตัวอย่างเช่นชาติที่แล้วเขาเกิดมาชื่อจอจานจอจานเลยไหมที่มาเกิดในชาตินี้คนเดียวกันเลยไหมจอจานคำตอบก็เหมือนเดิมอีกแล้วคำตอบก็คือว่าจะคนเดิมก็ใช่จะไม่เชิงก็ไม่ใช่จะใช่ก็ไม่เชิงไม่ใช่ก็ไม่เชิงคำตอบว่าถ้าไม่ใช่คนเดิมถ้าอย่างนี้ผมไปขโมยมะม่วงมีคนหนึ่งไปบอกไปขโมยมะม่วงเห็นไหมมีลูกมะม่วงอยู่ในผ้าเห็นไหมพอโดนตำรวจจับส่งให้ศาลพิพากษาก็เถียงบอกว่าเจ้าของเขาอ่ะเขาใช้เม็ดมะม่วงเม็ดหนึ่งปลูกเอาไว้นานแล้วไอ้เม็ดมะม่วงเม็ดนั้นมันหายไปนานแล้วที่ผมไปหยิบมาเนี่ยมันเป็นมะม่วงที่ลอยอยู่กลางอากาศเนี่ยมันคนละลูกกันกับไอ้ลูกที่เจ้าของเขาปลูกเอาไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมไปเอามาเนี่ยมันไม่ใช่ของที่เขาปลูกเอ๊ะฟังดูเหตุผลเขาท่าเดียวกันนะเอาเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆนะในต่างประเทศเพราะมันมีผู้ร้ายคนหนึ่งหัวหมอไปบอกไปฆ่าคนแล้วก็พิจารณาศาลพิจารณากันไปมาตอนนี้กว่าจะจับได้กว่าจะมาส่งศาลฟ้องมันผ่านไป15 ปีเจ้าคนนี้มันก็บอกว่าโอ้ยไปดูส่วนหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เขาบอกมาว่า10 กว่าปีผ่านไปเนี่ยทุกอย่างในร่างกายเนี่ยมันถูกทดแทนหมดแล้วเพราะอะไรขี้ใครเนี่ยที่เราขาดไปเนี่ยเซลล์นั้นก็ออกไปแล้วเนี่ยไอ้กระดูกที่อยู่ข้างในนั้นมันก็ค่อยๆถูกย่อยมันก็ถูกขับถ่ายไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นอวัยวะที่ใช้ประกอบเหตุเมื่อ10 ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่มีแล้วในร่างกายนี้เป็นเซลล์ใหม่ทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นผมไม่ควรจะผิดเมื่อมันหัวหมอดีจังเลยนะแต่ว่าคำตอบก็คือเหมือนกับเรื่องของเปลวไฟนั่นแหละถึงมันจะคนละคนกันมันถึงมันจะเป็นมะม่วงคนละเรื่องกันแล้ว
คนละลูกกันแล้วก็ตามแต่

มันเป็นเหตุให้สืบต่อเนื่องกันมาสืบต่อเนื่องกันมาสืบต่อเนื่องกันมาแม้จะไม่ใช่ลูกคนเดียวกันแต่ว่าไอ้ลูกต้นนั่นแหละเป็นเหตุให้ถ้าเกิดเป็นลูกนี้ในชาติที่แล้วจอจานมาเกิดชาตินี้จะเป็นฉอฉิงก็ตามแต่ว่าผลกรรมที่จอจานทำไว้นั้นมันส่งมาผลมาถึงฉอฉิงเป็นคนเดียวกันไหมไม่ใช่เป็นคนละคนกันไหมก็ไม่เชิงเพราะว่าสิ่งที่ทำเอาไว้บุญบาปที่ทำเอาไว้เนี่ยมันส่งต่อๆกันมาจนกระทั่งถึงจอจานนั่นนี่คือคำเฉลยของพระนาคเกษตรนะมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันทั้งหมดและมันก็ไม่ขาดจากเหตุเดิมนะมันสืบต่อเนื่องกันมาเหมือนผลมะม่วงเกิดจากเมล็ดเดิมนะเปลี่ยนรูปแต่สายของเหตุสายที่ต่อเนื่องกันมาเนี่ยยังต่อเนื่องกันมาเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าความเปลี่ยนแปลงไม่ตัดความรับผิดชอบนะไม่ใช่ว่าอย่างอย่างเงี้ยนะคนที่ถูกจับได้คนที่คิดไปฆ่าเขาเมื่อ10ปีแล้วบอกว่าเดี๋ยวนี้ผมเปลี่ยนไปหมดแล้วไอ้คนที่ฆ่าคนนั้นก็เป็นคนนึงรูปร่างดีแต่นี้อ้วนพุ้ยคนละคนกันความเปลี่ยนแปลงไม่ตัดความรับผิดชอบกรรมยังส่งต่อกันมาติดนี่คือหลักของศาสนาพุทธเพราะอะไรเพราะว่าในอดีตเนี่ยสมัยตรง 1,600 ปีที่แล้วเนี่ยพวกนักคิดที่อินเดียเขาจะบอกว่าอัตตาตัวตนเที่ยงแท้แน่นอนอัตตานี่แหละที่ไปเกิดนู่นนี่นี่นั่นเนี่ยอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าหมดสิ้นไม่มีกรรมทำแล้วก็ทำกันไปไม่เกี่ยวนั่นคือสุดโต่งทั้งสองด้านแต่ในศาสนาพุทธบอกว่ามันอยู่ตรงกลางๆนะมันมีเหตุผลเชื่อมโยงกันอยู่ปฏิเสธไม่ได้นะโอเคคราวนี้เหลือเวลาอีก10นาทีนะเดี๋ยวปัญหาข้อต่อๆไปไปคุยกันคราวหน้ามาคุยกันเรื่องทุ่งแสงธรรมสักหน่อยหนึ่ง โอ้นี่เนาะเมื่อประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมามีชาวต่างชาติกลุ่มนี้เข้ามาปฏิบัติธรรมที่ทุ่งแสงธรรมนะด้านซ้ายนี่ก็นะเชื่อคุณคลินอยู่ที่ทับสแกเขาก็ขับรถผ่านมาเห็นป้ายทุ่งแสงธรรม Meditation Center เขาก็เลยสนใจเข้ามานะแล้วก็5คนนี้นะเป็นชาวเบลเยียมหมดเลยนะมาจากเบลเยียมนี่จองข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อปฏิบัติธรรมที่ทุ่งแสงธรรมนะเป็นสิ่งแรกที่เข้ามาทำกันเดี๋ยวดูคุณผู้หญิงคนนี้นะนี่ที่นั่งขวาเนี่ยที่ใส่กางเกงสีม่วงๆเนี่ยพอมาถึงลักษณะนี้พอกลางคืนปุ๊บหลวงพี่จับเปลี่ยนร่างหมดนะก็คือนี่จับใส่ชุดขาวนั่งสวดมนต์ธรรมะปฏิบัติธรรมกันเนี่ยคุณผู้หญิงชุดขาวเนี่ยพอคืนนั้นปฏิบัติธรรมเสร็จเธอก็มาถามหลวงพี่สดาฉันมีปัญหาหนักด้วยอยากจะปรึกษาหน่อยว่างั้นหลวงพี่ก็นึกว่าสงสัยมียุงเข้าไปกวนหรือเปล่าสงสัยนู่นนี่นั่นหรือเปล่าก็บอกโอเคอ่ะเดี๋ยวไปคุยกันแล้วเขาก็มาบอกว่าฉันเป็นชามานหลวงพี่ก็มึนตึ๊บเลยชามานมันคืออะไรมันคืออะไรไหนสะกดยังไงเดี๋ยวจะไปเปิดดิกจะไปเช็คดูก็บอก SHAMAN เอาจดไว้เดี๋ยวกันเล่าให้ฟังที่ชามานเองครับบอกว่าคือสื่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกแห่งจิตวิญญาณเนี่ยชามานนี่เป็นสืบทอดมาจากพวกไซบีเรียรัสเซียเพราะฉันมีเชื้อสายไซบีเรียแล้วปัญหาคืออะไรปัญหาคือเวลาฉันทำสมาธิเสร็จปุ๊บมันจะเข้าปลุดเข้าไปในอยู่ในโลกอะไรก็ไม่รู้แล้วฉันก็ไม่อยากจะกลับมาคือเข้าไปแล้วมันหลุดไปเลยนะสามีเขาก็เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็บอกว่าพยายามจะแก้ปัญหามาตั้งโหหลายเดือนแล้วเนี่ยไปที่โน่นที่นี่ที่ไหนไม่มีใครแก้ได้เลยแล้วก็เลยอุตส่าห์บินมาเมืองไทยเนี่ยมาเจอหลวงพี่เนี่ยบอกแล้วเขายังบอกนะฉันมีความรู้สึกในฐานะฉันเป็นชามานว่าฉันรู้จักกับหลวงพี่มาก่อนนะเออเหมือนกับว่ารู้จักกันมาหลายชาติแล้วเนี่ยแล้วฉันสามารถสัมผัสพลังอะไรบางอย่างจากหลวงพี่ได้หวังว่าหลวงพี่จะแก้ปัญหาฉันได้หลวงพี่ได้ยินโจทย์แล้วก็ไม่เข้าใจแม้กระทั่งคำว่าชามานแล้วฉันจะไปแก้ปัญหาให้เธอได้ยังไงก็ไม่รู้หลวงพี่ก็นำเทศนำสอนไปนะก็นั่งสมาธิกันมาอีกวันสองวันก็เล่า

เขาฟังว่าเนี่ยนะหลวงปู่ท่านสอนมาอย่างนี้นะนั่งสมาธิเราก็ทำใจเอาไว้กลางกายนะเดี๋ยวมันก็จะโล่งมันก็จะโปร่งมันก็จะสบายใจมันก็จะบริสุทธิ์นะเราก็วางใจไปที่ศูนย์กลางกายอย่างนี้อย่างนี้ถ้าใจนิ่งๆพอผมหลุดมันเปลี่ยนมิติเลยนะนี่คำของหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยตกศูนย์เปลี่ยนมิติเลยเราก็พูดไปเลยเอานั่นนะคำของครูบาอาจารย์มาไม่ได้คิดเองเราก็พูดไปตามนั่นปรากฏว่าผ่านไปสองสามวันชามานหญิงชาวเบลเยียมมาถึงหน้าตาผ่องใสมาเลยบอกหลวงพี่ขอบคุณมาก ขอบคุณเรื่องอะไรแหละเขาบอกว่าฉันฟังหลวงพี่เทศและฉันเข้าใจเรื่องศูนย์กลางกายและฉันก็ทำตามที่หลวงพี่สอนนั่นแหละฉันก็ทำใจนิ่งๆตอนนี้ฉันรู้แล้ววิธีกลับมาไม่ยากเลยมันหลุดไปไหนฉันก็นึกถึงศูนย์กลางกายแล้วมันก็กลับมาแบบสบายๆเลยขอบคุณหลวงพี่มากฉันหมดปัญหาแล้วแบบโอ้ยดีจัง แปลกดีเนาะแล้วก็นี่มาล่าสุดนะจริงๆเตรียมไม่เยอะแต่วันนี้เล่าแค่สองคนนี่มาเมื่อไม่กี่วันนี่เองคนขวามือนี่คือคุณคลินที่ว่าอยู่ทับตะแกนะติดใจกลับมาอีกนะส่วนผู้หญิงนี่เป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์มาเธอชื่อโอลิเวียนะเธอมาอยู่สองมาลุยบอกจริงๆไม่ว่างเลยนะงานเยอะมากเลยต้องดูแลต้องสร้างศูนย์ต้องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยแล้วก็มีเตรียมงานทอดกฐินโหงานเยอะเลยนะเพราะนั้นถ้าอยู่เข้ามานะไอ้ไม่มีเวลาให้เท่าไหร่นะแต่อย่างน้อยที่สุดก็คือทำวัดเช้าด้วยกันทำวัดเย็นด้วยกันนั่งสมาธิเช้านั่งสมาธิเย็นบอกก็ตุนไปแล้ววันละ2ชั่วโมงเดี๋ยวรอบกลางวันถ้าว่างเดี๋ยวจะมาลงให้กันแล้วกันนะเขาก็โอเคเราก็อดไม่ได้แต่เห็นเข้ามาอยู่คนเข้ามาอยู่ในวัดเราก็ต้องลงสอนนั่นแหละสอนเองนั่งให้หลวงลุงหลวงพี่หลวงอาท่านช่วยกันสอนนั่งปรากฏว่าออกไปแล้วเขามีความสุขแล้วก็โอลิเวียเพิ่งจะไปเขียนลงในGoogle Maps ของศูนย์เราเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี่เองนี่นะนี่คือสิ่งที่เขาเขียนเอาไว้นะเนี่ยหลวงพี่ไป copy มาเพราะนั้นมันอยู่ใน Google Maps ไปเช็คดูได้คนที่เขียนล่าสุดเลยเมื่อกลางวันนี่เองไม่กี่ชั่วโมงมานี่เขาบอกว่า My experience at this meditation center was positive. ประสบการณ์ที่ได้รับที่นี่เป็นบวก from beginning to end ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลย whether it was with arrival and departure ทั้งการมาถึงและเดินทางออกมาเพราะอะไรเพราะเราส่งรถไปรับที่สถานีรถไฟบริการประทับใจ questions about Buddhism ปัญหาต่างๆที่มีกับศาสนาพุทธ or anything else หรืออะไรก็ตามเขาเขียนหลวงพี่ผิดนะทีพีธาดาต้องเขียนว่าหลวงพี่ธาดาหลวงพี่ธาดาแล้วก็พระรูปอื่นๆอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะช่วยเสมอเลย อยู่ติดต่อได้ถามได้ยินดีช่วย They were excellent teachers เนี่ย they ก็คือหลายๆท่านเป็นครูที่สุดยอด And I was able to improve my meditation skills through themและฉันก็สามารถที่จะพัฒนาทักษะในการนั่งสมาธิผ่านคำสอนของพวกท่านทั้งหลายเหล่านั้นฉันรู้สึก comfortable ฉันรู้สึก relax and alert นะรู้สึกดีมากเลยศูนย์ปัจจุบันแห่งนี้อยู่ในท่ามกลางธรรมชาติแวดล้อมไปด้วยสิ่งมีชีวิตต่างๆ wild life ก็คือสัตว์ต่างๆนะพวกนกพวกกระรอกนะทุกอย่างผสมผสาน blended together อย่างกลมกลืนนะฉันแนะนำให้ใครก็ตามเนี่ยให้มาพักที่นี่นะแม้กระทั่งแค่ 3-4 วันนะแล้วก็ขอบคุณนะสำหรับประสบการณ์ที่สุดยอดอันนี้ wonderful experience นี่นะความประทับใจที่เขาได้ส่วนคุณคลินก็ส่ง WhatsApp มาถึงหลวงพี่เมื่อวันนี้เองนะ WhatsAppตัวมันเล็กหน่อยนะหลวงพี่อ่านให้ฟังกันแล้วกันนะเขาบอกว่า Dear หลวงพี่สัดดา I am writing to sincerely thank you for your time and guidance during my retreat เขียนมาเนี่ยเพื่อจะบอกอย่างจริงใจว่าขอบคุณสำหรับแนวทางแล้วก็เวลาที่มอบให้ในวันที่เข้ามาปฏิบัติธรรมผม I have spent the last 7 months 7 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ทำงานอย่างหนัก
เพื่อที่

ิตจะ rebuild ก็คือที่จะฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจของผมคุณภาพกายคุณภาพใจสุขภาพกายสุขภาพใจแต่ว่าคำสั่งสอนของท่านนั้นทำให้ผมได้มาพบกับคำตอบถูกที่ถูกทางพอดีคนนี้ขับรถผ่านศูนย์นั้นแล้วเข้ามาเองนะผมเนี่ยไม่อยากจะให้ถ้อยคำที่ว่างเปล่าหรือค่อยคำเยินยอที่เกินความจริงเนี่ย exaggerated words เหมือนกับว่ายังกับว่าชีวิตผมเปลี่ยนไปชั่วข้ามคืนแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าท่านได้หย่อนเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาในลงมาในจิตใจของผมแล้วผม I learned so much ผมได้เรียนรู้อย่างมาก and I can't wait to continue listening ผมไม่อยากจะรอคือรอไม่ได้ที่จะฟังต่อไปคือพูดง่ายคืออยากจะฟังต่อไปอยากจะนั่งสมาธิต่อแล้วก็อยากจะเรียนรู้สิ่งที่เป็นแนวทางของศาสนาพุทธนี่เขาจะเป็นชาวอเมริกันนะเชื้อสายแคนาดา meditation is still very difficult for me การนั่งสมาธิยังเป็นสิ่งที่ยากแต่ว่าผมก็รู้นะว่าผมจะต้องเรียนรู้อีกเยอะอย่างไรก็ตาม however I will never forget that final session we discussed เขาบอกว่าผมจะไม่ลืมเลยรอบสุดท้ายที่นั่งกันที่คุยกันนั้น because I was allowed to sit in a chair เพราะว่าผมได้นั่งในเก้าอี้ free from physical pain ไม่มีความปวดเมื่อยที่เข่า in knees and back I was finally able to let go ในสุดผมก็ปล่อยวางได้คนคนนี้นะมาหลวงพี่คุยกับเขาเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วนะเขาบอกว่าผมนอนไม่หลับผมเป็นคนที่เครียดผมเป็นคนที่ไม่มีความรักให้ใครผมมีแต่ความเกลียดชังผมเคยคิดจะฆ่าตัวตายนี่คือคนเดียวกันนะพอมาเข้าครั้งที่2เขาบอกว่าในที่สุดผมสามารถปล่อยวางได้ That moment of absolute weightlessness มันเป็นช่วงขณะที่เหมือนกับร่างกายไม่มีน้ำหนักเลยเหมือนกับว่าผมลอยไปในอวกาศระหว่างดาวอังคารและดาวศุกร์ Mars and Venus unable to feel my arms or legs ไม่รู้สึกแขนขาตัวเองที่ปวดที่เมื่อย show me the profound peace that is possible when the mind is truly quiet มันแสดงให้ผมทราบว่าอะไรนะ profound peace ก็คือความสงบที่ลุ่มลึกนะซึ่งเป็นไปได้ that is possible เมื่อจิตใจของเราเงียบสงบโอ้โห thank you for your patience and for helping me see clearly ขอบคุณมากสำหรับความอดทนของท่านที่ช่วยให้ผมเห็นสิ่งเหล่านี้อย่างชัดเจนปลื้มไหมโอ้โหปลื้มเลยเนี่ยนี่คือรางวัลของหลวงพี่นะนี่คือสิ่งที่หลวงพี่ทำก็เพื่อสิ่งเนี้ยทำให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขทำให้เขารู้จากศูนย์กลางกายทำให้เขารู้การดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์เนาะก็ประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งเนาะขอเชิญร่วมบุญนะขึ้นหน่อยโอเคนะก็คือว่าบุญพอประดานนะตอนนี้ที่ทุ่งสังทำไม่ขาดน้ำแล้วเพราะเราขุดลงไป350เมตรนะด้วยค่าใช้จ่ายประมาณเมตรละ 2,000 ปรากฏว่าต้องควักปัจจัยจากส่วนอื่นลงไปถมก่อนเพราะว่าพอเขาขุดเจอน้ำเขาเก็บเงินเลยเพราะฉะนั้นใครอยากจะเอาบุญนี้นะเพื่อชีวิตที่ชุ่มฉ่ำเบิกบานไม่ตกกันดารตลอดเส้นทางสู่ที่สุดแห่งธรรมมาเป็นเจ้าภาพกันนะคนละเมตร2เมตรเมตรละ 2,000 เนาะก็ให้นักบุญทุนน้อยได้ร่วมด้วยทยอยบุญได้เดือนละ120เดือนนะติดต่อมาเลยโอ้โหเนี่ยเดือนละ100วันละ3บาทใช่ไหม3บาท30สตางค์เงิน3บาทไปทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้หยอดกระปุกไว้มีอยู่3บาททำอะไรไม่ได้หยอดกระปุกไว้พอสิ้นเดือนครบ100เอามาสั่งสม20เดือนนั่นแล้วก็ปีนี้หลวงพี่จะทอดกฐินวันที่7นะเสาร์ที่7พฤศจิกายนเก็บภาพนี้ไว้แคปหน้าจอไว้นะเว็บไซต์แล้วก็พรุ่งนี้พบกันที่เสาโอ11ทุกอาทิตย์ต้นเดือนนะก็ขออนุโมทนาบุญเนาะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ถึงพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขภะละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติมรรคผลนิพพานวิชชาธรรม

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทางไปให้ได้ใช่ไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณจะจากลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายกล้ามในทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆ อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วและอรหันต์ทั้งหลายท่านกระทำกิจอย่างนี้

และใจของท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่7นี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากมากกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนาเพราะสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนจึงจะได้แสวงหาที่ถูกต้องที่จะทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิตตั้งแห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นจะได้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยต้องหาให้พบหาให้เจอเข้าถึงให้ได้ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จเด็กหลวงปู่ของเราท่านได้กล่าวไว้ว่ายึดเป็นตัวสำเร็จคือยึดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ยให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายใจใสๆใจเย็นๆพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะปรุงปรับปรุงจนกระทั่งถูกส่วนถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนลงไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดพอถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่

่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ทำดวงนี้เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปถึงบรมสุขที่ไม่มีประมาณคืออายตนะนิพพานสมดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เคยกล่าวไว้นิพพานนังบรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขต้องในสุขแรกซะก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในและธรรมดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆดังกล่าวแล้วนี่นะจ๊ะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกจะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลินให้มันเพลินๆหมดเวลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลียนั่นแหละแต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในตัวเรานี้มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือมีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้ล่ะสำคัญทีเดียวจะดึงดูดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสๆพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใสๆก็จะกลายเป็นดวงใหม่เรียกว่าดวงศีลพอใจเราหยุดในกลางดวงศีลกลั่นจนกระทั่งธาตุในใจเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะเข้าถึงดวงสมาธิหยุดนิ่งกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญามันจะเป็นดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่หยุดจนในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติหยุดจนในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะชุดหนึ่งก็มีหกดวงมันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้องหยุดนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆนุ่มๆ

แล้วก็จะเชื่อมเข้าไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดหรือในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกแน่หนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดถ้าหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้งหกดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกันถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์หยาบภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเรานั้นเป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยจนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็ไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเราเป็นกายเดิมของเราที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวนะไม่มีทุกข์เจือเลยแล้วก็ไม่มีคิดอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิและชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้วนๆอย่างยั่งยืนทีเดียวเรียกว่ากายธรรมกายดั้งเดิมนี่จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์กว่าเทวดากว่าพระกายพรหมกว่าอรูปพรหมจะสวยงามมีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเยาวันจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงรายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่ขดเวียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละ

อยู่บนพระวรกายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์ที่ต้องมีอริยวัตรต่างๆเพราะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องเปลี่ยนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ทำมาจากกุมีญาณทัศนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชาสามวิชาแปดประการเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุพเพนิวาสานุสติญาณศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติหนหลังวิชาที่สองจุดตัวปปัตยานการเวียนว่ายแต่เกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานของชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสตรงตัวนี้ที่พยายามมอนเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ปดบังเป็นชั้นชั้นไปเรื่อยๆเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาในชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนแล้วเนี่ยที่ขับรถมรรคผลนิพพานตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไม่ได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอาสวะไม่ใหญ่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้นมันนานมาก

แต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่กระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นอวิชชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆเพราะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกเนอะให้ทางใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมอนิมิตเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัตยาศัยของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปเพราะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบล

คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานา

ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกัน

ทุกทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและคติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆ
ให้มีสาย

ใช้สมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีปะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะกะ

0: อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตรธรรม9
1: โลกุตรธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: เกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: เป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได
1: ้เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเท
1: ออันสูงสุดเท
0: อสัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัปยาปัชชา
1: อัปยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: สุขีอัตตานัง
1: สุขีอัตตานัง
0: ปริหารันโต
1: ปริหารันโต
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
1: ขอให้

0: เป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
1: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเธออ
0: รหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: พุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: มิ
1: ธัมโมเมนะโถและธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวก

0: พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

จงเป็นผู้

Radio.

在。

และอุบัติวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหม

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะสามารถรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่ www.dmc.tv และออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและก่อนที่จะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจนะคะไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าวันเวลาที่ผ่านมาได้พบเห็นเรื่องราวมากมายที่เป็นแรงบันดาลใจให้รักการทำความดีความดีเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเราขอเพียงเราให้โอกาสตนเองฝึกฝนให้เพิ่มพูนงอกงามแล้วเราจะรู้ว่าความสุขที่เกิดจากการทำความดีนั้นเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่แม้จะมาจากการกระทำเพียงเล็กน้อยก็ตามที่สำคัญเป็นความสุขที่เราสามารถมอบให้กับตนเองอย่างไม่มีขีดจำกัดค่ะก็ให้เราหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองนะคะทำความดีให้เพิ่มพูนงอกงามยิ่งขึ้นไปค่ะช่วงนี้นะคะมาติดตามรับชมข่าวสารจากศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิชจังหวัดราชบุรีค่ะจัดมหาสังฆทานปีที่22ตักบาตรพระ 1,000 รูปน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยค่ะยามเช้าของวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนหลายจังหวัดรวมถึงชาวเมียนมาได้เดินทางด้วยรถบัสหลาย10คันมุ่งหน้ามายังศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิชจังหวัดราชบุรีซึ่งวันนี้เต็มไปด้วยผู้มีบุญมาร่วมสร้างบุญใหญ่ในพิธีตักบาตรคณะสงฆ์ 1,000 รูปอย่างเนืองแน่นซึ่งสถานที่แห่งนี้ติดริมแม่น้ำแม่กลองบรรยากาศร่มรื่นสงบพิธีกรรมเริ่มด้วยพิธีทักษิณานุปทานภายในงานได้รับเกียรติจากนายพุทธพงศ์สุริยสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชวชิรานุสิทธิ์ปริยัติธรรม9ประโยคผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยโดยมีกัลยาณมิตรวรรณพรไตรเนตรและด็อกเตอร์ชวีวันคำธนะจุดเครื่องทองน้อยหน้ารูปพระเทพกิติปัญญาคุณในการนี้พระเดชพระคุณพระราชวชิรานุสิทธิ์เปลี่ยนธรรม9ประโยคผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าคณะจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามเป็นน้ำเสียงที่มีพลังจากนั้นคณะเจ้าภาพสี่คณะน้อมถวายผ้าบังสุกุลแด่คณะสงฆ์อุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วในส่วนของคณะสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุลจากนั้นเป็นพิธีทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปโดยมีกัลยาณมิตรวรรณพรไตรเนตรประธานบุญพิธีตักบาตรจุดธูปเทียนพร้อมถวายพานธูปเทียนแผ่สักการะแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่นายพุทธพงศ์สุริยสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและดร.ชวีวันคำธนะได้น้อมถวายพานธูปเทียนแผ่สักการะแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้กัลยาณมิตรวรรณรีไตรเนตรนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงก่อนที่ผู้มีบุญจะได้สร้างมหาทานบารมีทุกท่านปฏิบัติธรรมร่วมกันกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์เป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการตักบาตรแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จโอกาสนี้คณะประธานพร้อมด้วยเจ้าภาพได้น้อมถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์พร้อมกัน

0: ที่จะได้ทำพิธีมอบป้ายข้าวสารอาหารแห้งจากการทำบุญตักบาตรพระ 1,000 รูปจากนั้นพระครูปลัดทวีพรหมเทโวนำกล่าวคำปล่อยสัตว์ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานพร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณคณะสงฆ์ทุกรูปในวันนี้ที่ท่านได้เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับคณะญาติโยมพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้ให้พรหลังจากนั้นคณะสงฆ์ได้แปรแถวรับบาตรจากพุทธศาสนิกชนในวันนี้ได้บันทึกเรื่องราวความศรัทธายิ่งใหญ่ณศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิชจังหวัดราชบุรีแห่งนี้ได้เห็นถึงพลังของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาที่ได้มารวมกันด้วยหัวใจยืนหยัดสร้างความดีงามตอกย้ำให้เห็นถึงความศรัทธาที่เหนียวแน่นของชาวพุทธที่มีต่อพระพุทธศาสนาและที่สำคัญงานบุญครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยซึ่งเป็นงานบุญมหาสังฆทานปีที่22ซึ่งในส่วนของข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการตักบาตรแด่คณะสงฆ์ในวันนี้บางส่วนพร้อมส่งต่อความดีความหวังดีและกำลังใจไปถึงพี่น้องผู้ประสบภัยต่างๆซึ่งการจัดตักบาตรครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยงานบุญครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีเกิดจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายมูลนิธิพระเทพกิตติปัญญาคุณศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิชองค์กรเครือข่ายภาคีและพุทธศาสนิกชนผู้มีหัวใจแห่งการให้ทุกท่านบรรยากาศในวันนี้เป็นไปด้วยความปลื้มปิติใจทั้งคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนค่ะ
1: กราบสวัสดีครับพุทธศาสนิกชนผมพุทธพงศ์สุยสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานนะครับทำบุญตักบาตรพระ 1,000 รูปกับพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมกับชาวเมียนมาชาวพม่าที่ได้มาร่วมกันทำบุญณที่แห่งนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ก็มีความโชคดีนะครับก็ได้รับผลบุญที่สูงจากการมาร่วมใส่บาตรทำบุญในวันนี้ครับเคยร่วมงานแบบนี้อยู่ครับแต่ไม่ได้เยอะขนาดนี้สำหรับการใส่บาตรถึง 1,000 ลูกครับเป็นการเจริญซึ่งพระพุทธศาสนาและเป็นประเพณีของไทยประเพณีการปฏิบัติทำให้พุทธศาสนิกชนมีจิตยึดเหนี่ยวทางใจแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งกายและใจได้ครับ
2: วันนี้พวกเราได้มาใส่บาตรที่สถานที่แห่งนี้แล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเห็นพระมาจำนวนมากนะครับก็ดีใจนะครับเพราะผมก็ดีใจกับทุกคนนะครับที่ว่าได้มาร่วมบุญที่มีพระจำนวนมากพวกเราก็ปราบปลื้มปิตินะที่ได้เห็นภาพสาธุชนเนี่ยได้มาร่วมทำบุญด้วยกันผมก็เป็นครั้งแรกในราชบุรีนะครับที่มาได้ใส่บาตรนะก็รู้สึกขอบคุณผู้ที่จัดงานนะครับที่ให้โอกาสของชาวจังหวัดราชบุรีนะได้มาร่วมกันใส่บาตรอุทิศส่วนให้กับผู้มีคุณแล้วก็ของสิ่งของต่างๆนี่ที่ได้จากการใส่บาตรเนี่ยนำไปช่วยเหลือนะทหารตำรวจแล้วแต่กับผู้ที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆพวกเราก็ได้รับบุญหลายช่วงเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ
3: ครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกของศูนย์นะคะที่รวบรวมสงฆ์ในจังหวัดราชบุรีและใกล้เคียงมาร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ82ปีเพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยนะคะแล้วก็เป็นงานประจำปีของที่นี่ที่จัดทุกปีก็แต่ครั้งนี้เปลี่ยนรูปแบบเป็นการตักบาตรพระ 1,000 รูปซึ่งเป็นการตักบาตร 1,000 รูปครั้งแรกนะคะเพื่อเอาบุญใหญ่ให้กับตนเองแล้วก็จังหวัดราชบุรีรวมทั้งที่ศูนย์อบรมเยาวชนแห่งนี้ค่ะดิฉันก็จะมาร่วมทุกปีค่ะที่ผ่านมานะคะปลื้มปิติทุกครั้งนะคะที่ได้มาร่วมบุญก็ไม่ว่าประชาชนที่ไหนที่มาร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยของเราหรือว่าจะเป็นชาวเมียนมาที่มาร่วมเราก็รู้สึกปลื้มปิติในบุคคลเหล่านั้นที่เข้าใจบุญรักบุญปรารถนาที่จะเอาบุญให้ตัวเองนะคะและเพื่อการรักษาดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามในการตักบาตรธนุบำรุงพระศาสนาให้ยังคงอยู่คู่โลกใบนี้ไปอีกนานแสนนานค่ะ
4: วันนี้ได้พานักเรียนเด็กดีวิสตานะคะซึ่งปีนี้ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดราชบุรีนะคะมาร่วมงานพิธีตักบาตร 1,000 รูปก็รู้สึกว่าปลื้มมากๆเลยค่ะเด็กๆ ก็ปลื้มมากเด็กๆได้เรียนรู้ที่จะทำเรื่องบุญที่ง่ายที่

0: ุดก็คือเรื่องทานบารมีค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่หลวงปู่สดจะสอนพวกเราเสมอนะคะว่าทำอะไรก็ทำบุญไปเถอะทำไปเถอะบุญแต่อย่าขาดทานบารมีนี่จึงเป็นสิ่งแรกที่เราจะปลูกฝังให้กับเด็กๆของเราแล้วเราก็อยากให้เด็กๆกลุ่มนี้นะคะเป็นต้นบุญต้นแบบที่จะไปเป็นผู้นำเด็กดีวิชาตาในโรงเรียนของเราแล้วก็แผ่ขยายให้เป็นตัวอย่างกับเด็กๆทั่วโลกแล้วก็นักเรียนทุกคนเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญบุญนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตักบาตร3ล้านรูปนะคะของวัดพระธรรมกายด้วยค่ะสาธุค่ะ
1: อนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันที่ข่าวจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1ได้จัดโครงการโรงเรียนคุณธรรมณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1ร่วมกับวัดพระธรรมกายและชมรมพุทธศาสน์สากลนำนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคุณครูและคณะทำงานจากสำนักงานเขตจำนวน332คนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมณอาคารปลูกศรัทธาวัดพระธรรมกายโดยมีทีมงานพี่เลี้ยงคอยต้อนรับและให้คำแนะนำเป็นอย่างดีจากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมชมวัดและชมภาพยนตร์ที่อาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงเพื่อรับชมภาพยนตร์ฟื้นฟูศิลธรรมโลกจากนั้นพระอาจารย์กิติศักดิ์ศักกวโรผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกหัวหน้าศูนย์อำนวยการฟื้นฟูศิลธรรมโลกได้แสดงพระธรรมเทศนาพร้อมทั้งนำนักเรียนนั่งสมาธิในการนี้นักเรียนทุกคนได้เขียนความประทับใจกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการชมภาพยนตร์ก่อนที่จะได้เดินทางไปที่หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงเพื่อร่วมกันถวายทายธรรมและรับพรจากคณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายนักเรียนได้เข้าฐานกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธโดยมีทีมงานสอนการลุกนั่งกราบไหว้อย่างถูกวิธีจากนั้นเป็นพิธีเปิดโครงการโรงเรียนคุณธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ไพฑูรย์สุขิโตรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกนำนั่งสมาธิและมีนายองค์อาจนศธรรมนิธาโฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารครูนักเรียนและคณะทำงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1ส่วนนางระดีวันปิ่นแก้วเกียรติผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1กล่าวรายงานการปฏิบัติงานต่อท่านประธานในพิธีโดยได้รับเกียรติจากนางสาวสายใจพุ่มถาวรรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1เป็นประธานกล่าวเปิดงานต่อมาได้แบ่งกลุ่มนักเรียนและคณะครูโดยนักเรียนได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรโรงเรียนคุณธรรมสำหรับคณะครูได้เดินทางไปที่อาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงเพื่อรับชมนิทรรศการคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ลือพงษ์ลีลพนังและทีมงานเล่าประวัติความเป็นมาของคุณยายอาจารย์และวัดพระธรรมกายนอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระมหานพพรปุญญชโยปริยธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายรองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรได้บรรยายธรรมะพร้อมมอบของที่ระลึกแก่คณะครูทุกท่านอีกด้วยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับโครงการดีๆเพื่ออบรมเยาวชนของชาติไทยเราให้เป็นคนเก่งและคนดีค่ะมาต่อกันนะคะชาวต่างชาติได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีความประทับใจเป็นอย่างมากค่ะและมีความตั้งใจจะมาร่วมงานบุญวันมาฆบูชาที่วัดพระธรรมกายในปีหน้าด้วยคุณสเตฟชาวอังกฤษและคุณมาเรียชาวรัสเซียซึ่งพำนักอยู่ในประเทศไทยได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายโดยทั้งสองรู้จักวัดพระธรรมกายจากคำบอกเล่าของเพื่อนที่เคยมาร่วมงานวันมาฆบูชา

ั้งใจอยากมาเยี่ยมชมด้วยตนเองโดยระหว่างการนำชมนิทรรศการคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงทั้งสองท่านได้ให้ความสนใจเรื่องราวประวัติความเป็นมาของวัดเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องราวสถานที่ทำวิชาที่วัดปากน้ำภาษีเจริญคุณมาเรียได้ตั้งคำถามอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการทำสมาธิกับการแก้ปัญหาสงครามรวมถึงความหมายของคำว่าสังสารวัฏสะท้อนถึงความสนใจด้านจิตวิญญาณและการทำสมาธิของเธอนอกจากนี้ทั้งสองท่านยังได้ชมนิทรรศการหลวงพ่อพร้อมทั้งได้รับฟังเพลง Change the World ซึ่งคุณมาเรียชื่นชอบบทเพลงเป็นพิเศษและมีรอยยิ้มพร้อมขยับตัวเบาๆตามจังหวะเพลงส่วนคุณสเตฟสอบถามด้วยความสนใจว่าเป็นเพลงของวัดหรือไม่จึงได้ทราบว่าเพลงนี้แต่งและขับร้องโดยคุณโฮเวิร์ดแมคคารีนักดนตรีผู้เคยร่วมงานกับไมเคิลแจ็กสันเมื่อมาถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์คุณมาเรียแสดงความสนใจเป็นพิเศษและขอเดินเข้าไปชมใกล้ๆด้านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อสัมผัสบรรยากาศด้วยตนเองและก่อนเดินทางกลับทั้งสองท่านแสดงความตั้งใจที่จะกลับมาเยี่ยมชมวัดอีกครั้งในงานวันมาฆบูชาปีหน้าอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เรามีข่าวสารงานบุญในต่างประเทศไหมคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะคะเรามาเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษจัดโครงการอบรมอุบาสิกาแก้วเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลา4วันในการฝึกฝนตนเองท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและเปี่ยมด้วยความสุขภายในค่ะสำหรับกิจกรรมในโครงการเริ่มต้นด้วยการปฐมนิเทศก่อนเข้าสู่การปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดโครงการทั้งการสวดมนต์รักษาศีล8ร่วมกันการนั่งสมาธิถวายภัตตาหารการพัฒนาวัดด้วยการช่วยกันดูแลห้องน้ำห้องครัวและพื้นที่โดยรอบส่วนในวันเสาร์ที่29สิงหาคมถือเป็นอีก1วันสำคัญของโครงการโดยได้จัดพิธีบวชอุบาสิกาแก้วท่ามกลางคณะสงฆ์และสาธุชนที่พร้อมใจกันมาร่วมเป็นสักขีพยานแห่งการตั้งใจกันสร้างความดีโดยผู้เข้ารับการอบรมได้กล่าวคำขอบวชพร้อมทั้งรับผ้าสบายแก้วและสมาทานศีล8พร้อมกันด้วยใจที่แน่วแน่บรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบความปิติและความประทับใจเมื่อทุกคนได้ตั้งปณิธานที่จะดำเนินชีวิตด้วยศีลสมาธิและการพัฒนาจิตใจให้ผ่องใสยิ่งขึ้นภายหลังพิธีบวชได้ประกอบพิธีติดแผ่นทองป้ายมงคลห้องแก้วสารพัดนึก2โดยท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนนั่งสมาธิและอธิษฐานจิตก่อนเจิมและติดแผ่นทองที่ป้ายมงคลเป็นปฐมฤกษ์จากนั้นอุบาสิกาแก้วทุกท่านร่วมติดแผ่นทองท่ามกลางเสียงสวดชัยมงคลที่ก้องกังวานสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นสิริมงคลความศรัทธาและความสามัคคีอย่างงดงามและโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทอันทรงคุณค่าสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความปลาบปลื้มใจโดยผู้เข้าอบรมอุบาสิกาแก้วต่างกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในการอบรมครั้งนี้ที่ทำให้เข้าใจพระพุทธศาสนาและการทำสมาธิเพิ่มขึ้นอย่างมากพร้อมทั้งตั้งใจจะนำความรู้และใจที่ใสสะอาดไปทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรเผยแผ่แสงสว่างแห่งธรรมะให้ขยายวงกว้างออกไปในทวีปยุโรปอย่างมั่นคงต่อไปค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันนะคะที่ข่าวจากวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาบุญส่งปรมชโยท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับบุญก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันอาราธนาศีล5และประกอบพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีโดยมีกัลยาณมิตรแถวสประเสริฐเป็นประธานนำกล่าวคำถวายภาษาบาลีส่วนกัลยาณมิตรสมใจคำสุรินเป็นประธานนำกล่าวคำถวายเป็นภาษาไทยต่อเนื่องด้วยพิธีถวายต้นไม้โดยมีกัลยาณมิตรตะทะธานีหานสนะเป็นประธานนำกล่าวเป็นภาษาบาลีและกัลยาณมิตรแถวสอประเสริฐเป็นประธานนำกล่าวเป็นภาษาไทยส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานกัลยาณมิตรสมพรและกัลยาณมิตรนินวันปารเคนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและ

าธุชนได้น้อมนำปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งในโอกาสนี้ท่านได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพัตหารแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญด้วยความเบิกบานใจส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดยมีประธานจุดเทียนใจคือกัลยาณมิตรอำพันธ์กัลยาณมิตรบุญพวันถาวรคำและกัลยาณมิตรทวัตโกปอซึ่งในขณะที่คณะประธานได้จุดเทียนใจคณะสงฆ์ได้เจริญชัยมงคลคาถาบทชยันโตนำความสว่างสวยและความเป็นสิริมงคลมาสู่ผู้ร่วมพิธีทุกท่านในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำอธิษฐานจิตและนำสาธุชนปฏิบัติธรรมก่อนที่พระอาจารย์จะได้เมตตาแสดงธรรมเป็นข้อคิดกำลังใจในการสร้างบารมีในต่างแดนโดยเน้นย้ำความสำคัญของการทำสมาธิเพื่อให้ใจหยุดนิ่งเป็นประจำทุกวันและทางด้านของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมฝึกสมาธิแด่ชาวท้องถิ่นเพื่อมุ่งสร้างแรงบันดาลใจและแผ่ขยายสันติสุขภายในสู่สากลค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายแบบโยคะปรับร่างกายให้สบายเตรียมความพร้อมก่อนนั่งสมาธิจากนั้นพระอาจารย์นิโคลัสฐานิสโรแนะนำการนั่งสมาธิเบื้องต้นสำหรับผู้มาใหม่ก่อนที่จะให้ทุกท่านนั่งสมาธิร่วมกันเป็นเวลา1ชั่วโมงหลังจากนั้นได้บรรยายธรรมเรื่องการศึกษาความรู้และการพัฒนาปัญญาโดยชี้ว่าแม้ปัจจุบันเราจะมี Google และ Generative AI ที่ช่วยค้นหาและตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วแต่การศึกษายังคงมีความสำคัญเพราะการมีข้อมูลไม่ได้หมายความว่าเราจะเข้าใจสิ่งนั้นอย่างแท้จริงผู้เรียนยังต้องมีพื้นฐานในการวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลที่ถูกต้องและรู้ว่าจะนำความรู้นั้นไปใช้อย่างไรความรู้แบ่งเป็น3ระดับได้แก่ความรู้ทางทฤษฎีที่ได้จากการอ่านฟังและจดจำความรู้จากการลงมือปฏิบัติเกิดจากประสบการณ์และความเข้าใจที่ลึกขึ้นและความรู้แจ้งจากภายในเกิดจากจิตที่สงบและการฝึกสมาธิความรู้ทั้ง3ระดับจึงมีความสัมพันธ์กันโดยความรู้ภายนอกเป็นพื้นฐานให้เกิดปัญญาภายในได้ซึ่งพระอาจารย์ได้หยิบยกเรื่องพระโปธิละผู้มีความรู้ทางพระธรรมมากแต่ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติจนต้องลดทิฏฐิและเรียนรู้จากสามเณรเมื่อเริ่มนำความรู้มาปฏิบัติจริงจึงสามารถเข้าถึงธรรมได้เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอแต่ต้องนำไปใช้และฝึกจนเกิดประสบการณ์จริงดังนั้นเราไม่ควรหยุดเรียนรู้หลังจากจบการศึกษาแต่ควรเป็นผู้ที่เรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมทั้งฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาความรู้ภายนอกควบคู่กับความสงบและปัญญาภายในซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับทั้งความรู้และข้อคิดจากการบรรยายธรรมของพระอาจารย์จนเกิดกำลังใจในการนำการปฏิบัติสมาธิไปฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งสั่งสมประสบการณ์นำความเข้าใจที่ได้รับไปแบ่งปันแก่บุคคลรอบข้างและตั้งใจจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรไปชักชวนผู้อื่นให้มีโอกาสได้เรียนรู้และเข้าถึงประโยชน์ของการฝึกสมาธิต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีสถิติยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศไหมคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะว่าที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1จังหวัดมหาสารคามอันดับ2จังหวัดสกลนครอันดับ3จังหวัดลำพูนอันดับ4จังหวัดอ่างทองอันดับ5จังหวัดเลยอันดับ6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ7จังหวัดอุดรธานีอันดับ8จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับ9จังหวัดอุบลราชธานีและอันดับที่10จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับ2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับ4วัดภาวนานางาโนอันดับ5วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับ6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับ7วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับ8วัดพระธรรมกายจอร์เจีย
อันดับ9วัดพุทธนอร์ทไรด์เวสต์ฟาเรนและอันดับที่10

พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคม2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกค่ะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าปัญญายัตถังวิปัสสติผู้ฉลาดย่อมเห็นความจริงด้วยปัญญาช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายให้คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาพริ้มพริ้มสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลาย

แล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางวายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดว่าชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมและบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้

รึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตโถพยามารเอาไปโขกไปสับกันพัดใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสทนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเป็นไรลำมันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คุกคีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรม

นิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาณตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกขั้นจองที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วคริสตัลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลมณีสัจจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคน

อันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรแล้วความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสติสตางจะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรก็แล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพเนาพนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาใจเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและใจก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายใน

ึ่งมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่เรารักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มเพราะถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยาบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมและสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่มาถึงดวงศีลนี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงศีลก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ่อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ปราณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งนั่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆถ้าเราหยุดนิ่งในทุกส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราแหละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงเขาเรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์ยากายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่เนี่ย

พ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่พระสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นทุกขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้ไม่เข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเร่าร้อนหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปมาถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำไปไหลลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเรา
จริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆเวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราเนี่ยไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายตามนี้แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมมณีมิตรที่จะทำให้ใจเรา

หยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญญยังพลังอรหันตานัญจเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์และสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐครับพิธีกรรมจัดขึ้นบริเวณทางเข้า5บ้านแก้วเรือนทองของคุณยายอาจารย์สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีในวันอาทิตย์ต้นเดือนวันนี้คือวันอาทิตย์ต้นเดือนที่6กันยายนพุทธศักราช2569คุณผู้ชมจะได้ร่วมกันสั่งสมมหากุศลในภาคเช้าไปด้วยความปลื้มปิติใจครับช่วงเวลานี้อยู่กับคุณชวนียืนวานิชรับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการภาคภาษาอังกฤษและผมธีรพัฒน์เรืองโรจน์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับ
0: Welcome to GBN live broadcast of the morning alms offering ceremony on the occasion of the first Sunday of the month, September 6, 2026. The ceremony is now taking place at the fifth grade of the Tamagaya Hall, Wat Prathamagaya, Pathum Thani Province, Thailand. You are now with your hosts, Khun Thiraphat Ruangrot in Thai, and I, Shawani Yinvanit in English.
1: ครับคุณผู้ชมครับในวันอาทิตย์ต้นเดือนวันนี้เป็นวันที่เหล่ายอดนักสร้างบารมีมีนัดหมายกันเพื่อมาสั่งสมบุญใหญ่ประกอบพิธีบูชาข้าวพระและในช่วงเช้านะครับเราจะเริ่มต้นวันด้วยการสั่งสมทานกุศลจากการตักบาตรแด่คณะพระภิกษุและสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปครับเพราะฉะนั้นนับจากนี้ทุกอนุวินาทีที่ผ่านไปขอให้คุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดในทุกๆแพลตฟอร์มของสถานี GBN by DMC ทำใจเสมือนประหนึ่งว่าเรากำลังได้ร่วมประกอบพิธีกรรมอยู่ในศูนย์กลางพิธีในสถานที่จริงและได้น้อมถวายวัตถุทานอันเลิศด้วยมือของทุกท่านเองขอให้ทุกท่านยังความปลื้มปิติใจให้บังเกิดขึ้นตามหลักวิชาทั้ง3วาระการคือก่อนทำขณะทำและหลังจากทำบุญไปแล้วครับบุญในตัวของเรานั้นจะได้ทับทวียิ่งขึ้นไปสำหรับท่านใดที่ติดตามรับชมแล้วเกิดความปลื้มปิติใจให้ร่วมกันสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นจากการคอมเมนต์อนุโมทนาบุญผ่านช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆของส

0: านีไม่ว่าจะเป็น Facebook ที่ GBN by DMC นะครับและ YouTube Channel ครับที่ GBN US ให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันไปทั่วโลกและขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมกันทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยการแคปเจอร์หน้าจอหรือว่าแชร์ลิงก์การถ่ายทอดสดกิจกรรมงานบุญที่วัดพระธรรมกายในการถ่ายทอดสดของสถานี GBN ไปยังเพื่อนกัลยาณมิตรของเราจะได้ไม่พลาดในกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นด้วยครับ
1: Meritorious viewers, it is tradition to begin the first Sunday of the month with alms offering as a day's first merit to extend the life of Buddhism. For each moment beginning from now, may viewers who are joining the GBN by DMC platform make one's mind as if we are attending the event in person and are making the material offerings with our own hands. This will allow for us to be joyful in the three moments, that is, the moment before merit making,during merit making and after merit making, allowing for our merit to be replete endlessly. Viewers are able to submit comments and rejoice on Facebook page GBN by DMC and YouTube GBN US channel. We also would like to invite viewers to fulfill the duty of a Kalyana Mitra by inviting friends, family, and loved ones to join every merit event for today.
0: คุณผู้ชมผู้มีบุญผู้รักในการสั่งสมบุญสั่งสมทานบารมีทุกท่านครับกำหนดการพิธีตักบาตรในเช้าวันนี้อีกสักครู่กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับโดยท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีตามเวลาในประเทศไทยทุกท่านจะได้ร่วมกันสั่งสมมหาทานบารมีอันเป็นบุญใหญ่บุญแรกในเช้าวันนี้โดยท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงท่านจะได้เมตตานำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นสาธุชนผู้มีบุญพร้อมใจกันกล่าวคำอาราธนาศีลต่อด้วยการกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่สำหรับท่านประธานบุญพิธีตักบาตรในเช้าวันนี้ต้องกราบอนุโมทนาบุญกับคุณทัชพงศ์วงศ์วัชรพัฒน์และคุณพิชยารัตน์วงศ์วัชรพัฒน์จากนั้นท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนา

0: ต่อด้วยช่วงเวลาแห่งการสร้างมหาทานบารมีของผู้มีบุญทุกท่านที่จะได้น้อมถวายวัตถุทานอันประณีตแด่พระภิกษุและสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศครับ
1: Dear viewers, the ceremony will commence when the presiding monk arrives at the center of the ceremony and leads the congregation to pay respect to the triple gem. Next, the lay people will be receiving the five precepts from the monastic members. After that, everyone will take a few moments to recollect their thoughts and purify their body, speech, and mind in preparation for the alms offering ceremony to the large group of monks. As of now, the lay representatives, Kalyanamit Tachapong Wong Wacharapat and Kalyanamit Pichyarat Wong Wacharapat will lead us to recite the verses to offer alms in Thai and Pali languages. This will be followed by a

พระภิกษุและสามเณรผู้เป็นปฏิฆาหกในเช้าวันนี้คือผู้ควรค่าแก่การรับทักษิณาทานเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐของพวกเราในฐานะทายกทายิกานะครับซึ่งพวกเราในฐานะทายกทายิกาก็เป็นผู้ที่ปรารถนาในการที่จะได้บุญใหญ่

0: มาโดยสุจริตไม่ผิดศีลผิดธรรมได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนมิได้ไปลักขโมยผู้ใดมาส่วนเจตนาบริสุทธิ์ก็หมายถึงเจตนาของผู้ให้ต้องให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจมุ่งให้เพื่อมุ่งให้เกิดความดีงามให้ใจใสสะอาดมีความเลื่อมใสศรัทธาเชื่อในผลของทานและมีความปลื้มปิติใจทั้ง3วาระการคือก่อนให้ขณะให้และหลังจากให้ทานไปแล้วครับซึ่งหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ท่านเคยปรารภเอาไว้ว่าใจใสจึงจะเหมาะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นบุญจะไม่มี6หล่นเลยคือก่อนทำขณะทำและหลังจากทำไปแล้วจะต้องใจใสๆเวลาบุญส่งผลสมบัติจะเกิดขึ้นอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นรูปสมบัติทรัพย์สมบัติหรือคุณสมบัติจะได้อย่างสะดวกสบายง่ายดายไม่มีอุปสรรคอันใดเกิดขึ้นครับ
1: Dear viewers, we are about to offer alms to a large group of monks and novices who are virtuous with right conduct and are considered the best field of merit. According to the Lord Buddha, the amount of merit gains varies according to these three factors: the purity of the gift, the donor's motive, and the spiritual purity of the donor and the recipient. As for the first factor

0: ดังนั้นก่อนจะถวายทานทุกครั้งจึงมีประเพณีการสมาทานศีลหรืออาราธนาศีลเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์กายวาจาและใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับหรือปฏิฆาหกซึ่งก็คือพระภิกษุสามเณรผู้มารับทักษิณาทานจะต้องเป็นผู้ที่มีศีลาจารวัดอันงดงามและมีคุณธรรมที่สูงส่งครับซึ่งการตักบาตรสร้างมหาทานบารมีในเช้าวันนี้เป็นการทำทานที่ครบองค์แห่งการให้3ประการดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นั่นแหละดีแล้วนะครับดังที่กล่าวไปครับคุณผู้ชมจึงถือว่าจะเป็นการทำทานที่ได้บุญมากดังนั้นทุกอนุวินาทีต่อจากนี้ไปขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมการถ่ายทอดสดของสถานี GBN by DMC ในทุกแพลตฟอร์มให้เราทำใจเสมือนประหนึ่งว่าเรานั้นได้อยู่ณศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและร่วมน้อมถวายวัตถุทานอันเลิศด้วยมือของทุกท่านเองรวมถึงยังความปลาบปลื้มปิติใจให้เกิดขึ้นทั้ง3วาระคือก่อนทำขณะทำและหลังจากทำบุญทานที่ทำไปแล้วบุญกุศลที่เกิดขึ้นด้วยการกระทำตามหลักวิชาคือใจผ่องใสทั้ง3วาระนี้ย่อมมีอานิสงส์คือเมื่อคราวบุญส่งผลจะมีโภคทรัพย์สมบัติและมีความสุขความเจริญเกิดขึ้นทั้ง3วัยนะครับนั่นก็คือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยครับ
1: Lastly the spiritual purity of the donor and the recipientThe purity of both donor and donee is another factor which helps determine the karmic fruitfulness of a gift. The worthier the receiver, the greater the benefits that will come. As for the giver, one should practice the basis of meritorious activity consisting in virtuous behavior, such as observing the five precepts. When giving an almsgiving, is endowed with these qualities of the donor and the donee, the merit is said to be as immeasurable as the water in the ocean.Dear viewers, the three factors of giving will be complete if you continuously keep your mind right and clear. Therefore, every moment of the almsgiving ceremony, may we keep our mind continuously blissful on these three occasions, keeping the feeling of joy and happiness with us at all times.
0: คุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านครับในเช้าวันนี้เราทุกคนกำลังจะได้สั่งสมทานกุศลจากการตักบาตรเป็นบุญแรกของวันนะครับคือการตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐเป็นการน้อมถวายสังฆทานแด่เหล่าพระภิกษุหมู่ใหญ่ซึ่งการน้อมถวายพัตตาหารนี้เป็นการให้กำลังกายกำลังใจแด่พระภิกษุสามเณรให้ท่านได้ปลดเรื่องความกังวลเรื่องการขบฉันเพื่อว่าทุกรูปจะได้ใช้เวลาที่เกิดขึ้นใช้เวลาที่มีอยู่นี่นะครับเป็นไปเพื่อการฝึกฝนอบรมตนเองตามพระธรรมวินัยอย่างเต็มที่ซึ่งก็จะก่อเกิดให้มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์และมีกำลังเรี่ยวแรงที่จะบำเพ็ญสมณธรรมอันจะเป็นการนำไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานเพื่อให้ญาติโยมที่มาอุปถัมภ์อุปถากนั้นได้มีส่วนในอานิสงส์แห่งบุญมากดังนั้นแล้วในเช้าวันนี้เจ้าภาพผู้มีบุญที่อยู่ณศูนย์กลางพิธีณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายก็ถือว่าเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมทั่วโลกเป็นตัวแทนของท่านธนบดีผู้รักการสั่งสมบุญเช่นบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนนะครับช่วงนี้เรียนเชิญทุกท่านได้น้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ร่วมประกอบพิธีกรรมจากการตักบาตรในเช้าวันนี้ไปพร้อมๆกันทั่วโลกเรียนเชิญครับ
2: กราบกราบกรา

0: กราบเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบลำดับต่อไปเป็นพิธีตักบาตรเนื่องในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่6กันยายนปีพุทธศักราช2569โดยมีประธานในพิธีตักบาตรคือกัลยาณมิตรทัชพงศ์วงวัชรพัฒน์และกัลยาณมิตรพิชญารัตน์วงวัชรพัฒน์เรียนเชิญคณะประธานบุญพิธีตลอดจนสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต

0: ัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: พุทธังส

0: ังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิ

0: ติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทถัง

0: เมระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะ

0: ปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสนทาเย
1: สาธุกราบกราบกราบลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับประธานบุญพิธีผู้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้คือกัลยาณมิตรทัชพงศ์วงศ์วัชรพัฒและกัลยาณมิตรพิชยารัตน์วงศ์วัชรพัฒพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประ

การนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับหันธรรมยังพุทธัสสะ

0: อิมานิมะยังพันเต
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุเจริญพรท่านประธานบุญพิธีกาลยานมิตรทัชพงศ์วงวัชรพัฒน์กาลยานมิตรพัชระพัชยารัตวงพัชระพัดวงวัชระพัดรวมทั้งท่านผู้มีบุญทุกท่านนะ
0: สาธุ
3: แล้วก็หลับตาน้อมใจของเราไปไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็วางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาเวลาและโอกาสในการสร้างบุญเทวดาและมนุษย์มีเหมือนกันแต่มีไม่เท่ากันเทวดามีเวลามากแต่โอกาสในการสร้างบุญมีน้อยส่วนมนุษย์นั้นตรงกันข้ามเวลามีน้อยแต่โอกาสในการสร้างบุญนั้นมีมากถ้าเราเป็นนักเรียนอนุบาลฟันวิทยาพันแท้เราก็มาทบทวนกันนะเทวดานั้นมีอายุยืนยาวมากอายุไขของชาวสวนชั้นจาตุมหาราชิกานั้น9ล้าน

นุษย์ดาวดึงก็36ล้านปีมนุษย์ยามา144ล้านปีมนุษย์ชั้นดุสิต576ล้านปีมนุษย์นี่เป็นอายุของเทพพระบุตรเทพธิดาบนสวรรค์เทวดาไม่ต้องบริหารขันเพราะเทพบุตรเทพิดามีแต่เกิดและกระจุติคือตายแต่ไม่มีแก่ไม่มีความเจ็บวัยของเทพิดาอยู่ในวัย16ปีโดยประมาณเทพบุตรอยู่ในวัย18ปีเป็นเช่นนี้ตลอดอายุขัยของความเป็นเทวดาต่อมาก็เป็นเรื่องของอาชีพของเทวดาก็ไม่มีปัจจัย3คืออาหารทิพย์หรือสุทธาโภชอาภรณ์อันเป็นทิพย์วิมานอันเป็นทิพย์เกิดได้กำลังบุญที่ได้สั่งสมได้ทำไว้ครั้งเป็นมนุษย์จึงไม่ต้องมีอาชีพไปแสวงหาทรัพย์มาแลกเปลี่ยนปัจจัยทั้ง3ประการเกิดได้กำลังบุญที่เคยสั่งสมเอาไว้แล้วก็ประการที่ประการถัดมาบริวารที่เกิดขึ้นถ้าเป็นชาวสวนชั้นจาตุกับมหาทัจจิกานั้นมีสองประเภทประเภทแรกคืออดีตมนุษย์ที่มีบุญมากพอที่จะมาบังเกิดบนสวรรค์แต่ไม่มีบุญมากพอที่จะมีวิมานเป็นของตัวเองบริวารประเภทที่สองเกิดจากกำลังบุญของเจ้าของวิมานถ้าเป็นสวรรค์ชั้นยามาดุสิตานิมานรดีปารณิมิตวสติบริวารมีประเภทเดียวคือเกิดจากกำลังบุญของเจ้าของวิมานเมื่อไรเจ้าของวิมานสิ้นอายุขัยหรือสิ้นบุญบริวารก็หายไปเองนี่คือธรรมชาติของชีวิตของเทพบุตรเทพิดาเรากลับมาดูธรรมชาติของอัตภาพมนุษย์บ้างมนุษย์นั้นมีเวลาน้อยอายุก็มีเวลาจำกัดปัจจุบันเฉลี่ยก็75ปีอย่างมากก็ไม่เกิน100ปีนี่เป็นความจำกัดของเวลาประการต่อมากายมนุษย์เป็นกายหยาบมีทุกข์ประจำก็คือหิวกระหายหนาวร้อนปวดอุจจาระปัสสาวะซึ่งต้องใช้ปัจจัย4มาบำบัดทุกขเวทนาที่เป็นที่เกิดขึ้นประจำเหล่านี้คืออาหารเครื่องนึ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคแต่ปัจจัย4นี้จะได้มาต้องใช้ทรัพย์ไปแลกมนุษย์ถึงต้องมีอาชีพเพื่อเอาอาชีพนั้นไปแลกทรัพย์มาแลกเปลี่ยนปัจจัย4มาบำบัดทุกประจำที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเวลาก็จะเสียไปการแสวงหาทรัพย์ต้องไปประกอบอาชีพต่อมากายมนุษย์เป็นกายหยาบดังนั้นจึงต้องใช้เวลาในการบริหารขันธ์ทำสรีระกิจตื่นมาแต่เช้าก็ต้องทำความสะอาดร่างกายตัวเองต้องตบแต่งดูความสะอาดเรียบร้อยทุกวันตลอดทั้งวันประการต่อมานอกจากจะหาปัจจัยเสียมาเลี้ยงตัวเองแล้วต้องดูแลครอบครัวดูแลบริวารซึ่งต้องไปดูแลบริวารซึ่งแตกต่างจากเทวดาที่บริวารตามคอยดูแลเจ้าของวิมานดังนั้นเวลาของอัตภาพมนุษย์จึงหมดไปกับเรื่องราวต่างๆมากมายส่วนเทวดานั้นโอกาสในการสร้างบุญนั้นมีน้อยนั่งสมาธิได้อนุโมทนาบุญกับหมู่ญาติอุทิศมาได้สร้างบุญได้แค่นี้

0: บุญแต่ถ้าอัตภาพมนุษย์นี้ได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาถึงพร้อมด้วยไตรธรรมศรัทธาไตรธรรมและเนื้อหาบุญแล้วได้ชื่อว่ามีโอกาสแล้วแต่ว่าแต่ละคนก็ใช้โอกาสได้ไม่เต็มที่บางคนก็มีบุญพอกพูนขึ้นทุกวันบางคนก็มีบุญพอกพูนขึ้นทุกวันบางคนก็อาทิตย์ละครั้งบางคนก็เดือนละครั้งซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเป็นหัวใจสำคัญของการได้อัตภาพเป็นมนุษย์ถ้าเห็นความแตกต่างของอัตภาพมนุษย์กับอัตภาพเทวดาแล้วทุกครั้งที่สั่งสมบุญเราปลื้มใจอิ่มใจเบิกบานใจเมื่อไรที่กลับไปสู่ความเป็นสายของเทพบุตรเทพธิดาไปเป็นเทพบุตรเทพธิดาแล้วโอกาสที่จะได้สั่งสมบุญแบบนี้ยากมากและก็ยาวนานมากเป็นหลายๆล้านปีที่ไม่ได้โอกาสได้สั่งสมบุญแบบนี้คณะสงฆ์ขออนุโมทนาสาธุการกับท่านฐานบดีทั้งหลายที่มีโอกาสและใช้โอกาสอัตภาพมนุษย์นี้สั่งสมบุญที่เทพบุตรเทพธิดาทำไม่ได้พร้อมกับคณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่ปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมหลวงพ่อทัตตะชิโวบารมีธรรมของญาจารย์มาตนาอุปัสสิกาจันทร์คนกยุงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำว่าดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลกันเข้าให้เป็นตบะเดชะภารวะปัจจัยส่งผลโดยบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวอันตรายใดๆจะได้มาผ่องผ่านให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งในอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิ์ผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาว่าดีแล้วตั้งใจแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเป็นคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มิ่งตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศกุศลและรับพรพระสืบต่อไปนะยะถาวาริวหาปูราปาริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะ